0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันอังคารที่19กันยายนพุทธศักราช2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและผมต้นสุชาติสว่างสูนะครับในเช้าวันนี้เดี๋ยวในช่วง 7:10 เราเจาะลึกอาเซียนเราจะได้คุยกับอาจารย์ภากรกัจฉรีอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับไปดูพาดีลจีนสหรัฐพักรบการค้า2เดือนนี้จะเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาแบบแถลงไขให้เราทราบเลยล่ะครับในช่วง 7:10 ครับช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับพี่เจเจครับ
2: ดีค่ะพี่ต้นคะอย่างนั้นเจเจขออนุญาตไล่มาจากช่วงล่างก่อนนะคะสวัสดีคุณอมรีค่ะคุณหมูนะคะและก็คุณกนัทพักค่ะที่บอกว่าเช้าวันนี้ภูเก็ต27องศาเซลเซียสสวัสดีคุณสุภชัยด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วก็สวัสดีคุณแอนนี่นะครับบอกว่าขอให้พวกเรานะครับปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็คุณอัมพรนะครับสุขสันต์วันอังคารคุณยุทธพงศ์จากเชียงราย24องศาคุณชวรีจากเชียงใหม่บอกว่าฝนตกตลอดทั้งคืน24องศานะครับก็ขอให้ไปน้ำท่วมนะเชียงใหม่นะครับคุณพงศักดิ์นะครับแล้วก็คุณสุมิตรคุณทาธนายาธนายานะครับตามสมบัตินะครับบอกว่ามีเสียงอะไรกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งหรือเปล่าในฝั่งของผม
2: คิดว่าจะเป็นแมวน่าจะเป็นของเจเจเอง
1: เออเหรอ
2: คือว่ากำไรมันมากระทบกันไงของขออภัยนะคะเดี๋ยวถอดออกก่อนอ่ะถอดออกโอเคถอดแล้วค่ะไม่มีเสียงละ
1: ครับผมแล้วก็คุณพีเตอร์แพนสแตนลีย์บอกว่าดีใจจังผู้ประกาศ3ท่านที่ชอบที่สุดพี่ต้นพี่เจเจคุณแฟรงกี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็คุณทองนะครับแล้วก็คุณลอร่าจินครับผมส่วนทางTikTok เนี่ยเราได้เห็นคุณสุกรีนะครับมาอรุณสวัสดิ์เราตั้งแต่เช้า
2: ค
1: ุณวิโรจน์บอกว่าชลบุรีวันนี้ฝนไม่ตกนะครับคุณที่รักคุณไซมิสแคปซี่ยังถามทวงนะครับว่าตกลงแล้วจัดที่ไหนคะที่โคราชครับแล้วก็คุณแม่น้อยปัญญานายนะครับขอฟังจากเชียงใหม่ทุกเช้าคุณสนแล้วก็คุณหมูนะครับแล้วคุณตอนเลิศณรงค์นะครับบอกว่าไปทำงานต่อที่พิษณุโลกแล้วก็คุณบิ๊ก1963ขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
2: ค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะไปดูสภาพอากาศกันนิดนึงนะคะคือไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่เผชิญกับฝนนะคะที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะที่ญี่ปุ่นเนปาลอินเดียก็เผชิญกับสภาพคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยหนักมากค่ะเพราะว่าได้รับผลกระทบนะคะจากพายุไต้ฝุ่นนะคะและก็พายุโซนร้อนรุนแรงด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นมีพายุอีกลูกหนึ่งนะคะที่ใกล้จะขึ้นฝั่งที่เกาะอิสุแล้วนะคะซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงโตเกียวค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะต้องเร่งประกาศเตือนค่ะให้ประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยรีบอพยพนะไปยังที่ที่ปลอดภัยนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นค่ะได้ประกาศนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่ผ่านมาค่ะว่าซูริกาเอะนะคะซึ่งเป็นไต้พายุลูกใหม่เนี่ยค่ะจะทำให้ระดับน้ำนะคะในพื้นที่ของญี่ปุ่นหลายแห่งค่ะเพิ่มระดับสูงขึ้นนะคะและก็กำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือค่ะด้วยความเร็วลมนะคะ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีความแรงลมนะคะที่จุดศูนย์กลางเนี่ยราวๆ108กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยค่ะส่งผลอย่างยิ่งนะคะต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและแน่นอนสำหรับนักเดินทางนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดมีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในช่วงนี้จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องตรวจเช็คเที่ยวบินนะคะว่ามีการเลื่อนมีการยกเลิกหรือไม่นะคะแล้วก็ สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนขั้นรุนแรงค่ะ
1: ก็แปรปรวนคล้ายๆกับเราเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยมีข่าวของผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับ Iran Supreme Leader says US will be forced out of Middle East นะครับซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลนี้นะครับโดยทีวีของประเทศอิหร่านบอกว่าท่านผู้นำนะครับบอกว่าพวกเขาทำร้ายตัวเองเท่านั้นนะครับผู้นำสูงสุดอิหร่านโมชตาบาคาเมเนดีกล่าวว่าสหรัฐจะถูกบังคับให้ออกจากตะวันออกกลางในที่สุดนะครับข่าวนี้เผยแพร่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายของวันที่28กันยายนบอกว่าคือสิ่งที่สหรัฐยังอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยจะถูกบังคับให้ออกจากตะวันออกกลางหลังจากประสบกับบาดแผลที่เจ็บปวดนะครับเขาบอกว่าวันนี้หลังจากได้รับบาดเจ็บจากนักสู้ผู้กล้าหาญและผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซพวกเขาศัตรูนะครับก็คือหมายถึงศัตรูคือไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะแต่ว่าก็บอกว่าพวกเขาคือพวกศัตรูเนี่ยไม่กล้าออกไปนอกทะเลอาหรับนะครับก็คือว่าคือตอนนี้ก็คือการสู้รบกันของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็นักวิเคราะห์ทั้งหลายก็บอกว่าอิหร่านได้เปรียบตลอดนะครับเขาบอกว่าท่านพูดบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขากล้าเสี่ยงภัยนี้พวกเขาก็จะกลับทำร้ายตัวเองเท่านั้น อีกไม่นานทะเลอาหรับก็จะหมดสิ้นจากการมีอยู่ของศัตรูเหล่านี้นะครับก็ขอให้ออกไปเถอะเนาะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าศัตรูเหล่านี้ออกไปความสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางครับเป็นการเปิดเผยของมอสตาบาคาเมเนอีซึ่งเรายังไม่เคยเห็นตัวท่านเลยนะครับหลังจากที่ขึ้นรับตำแหน่งหลังจากที่พ่อของท่านคือถูกสังหารด้วยระเบิดของอเมริกาในวันที่28กุมภาพันธ์เป็นต้นมาก็มีการคาดการณ์ว่าท่านอาจจะได้รับบาดเจ็บนะแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นภาพตัวเป็นๆจริงๆสักทีนะครับพี่เจเจครับเมื่อกี้นี้คุณผู้ฟังทวงถามมาผมก็เลยไปดูไปช่วยคนให้นะว่างานอเมริกันแฟร์ฟรีดอม2250เนี่ยครับจะจัดที่ตลาดเมแฟร์เบอร์เมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับตลาดเมแฟร์นะครับ 2-4 ตุลาคมนะครับเป็นต้นไป 3-4 วันเนาะ2 3 4 3วันนะครับ
2: ใช่ค่ะใช่
1: 4โมงถึง5ทุ่มเลยนะพี่4โมงถึง5ทุ่มค่าเข้าฟรีนะครับที่นครราชสีมาครับ
2: ค่ะขอบคุณพี่ต้นด้วยนะคะและช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนึงค่ะและช่วงหน้าเรามาเจาะลึกอาเซียนกันนะคะกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนนะคะศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านจะมาวิเคราะห์ประเด็นผ่าดีลจีนสหรัฐพักรบกันค่ะ2เดือนค่ะ
0: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: 7 นาฬิกา 10 นาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN

0: เซียนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปฟังประเด็นผ่าดีลจีนสหรัฐพักรบการค้า2เดือนจากอาจารย์ภากรกัจฉลีกันค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
2: ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับ สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผมครับ
0: ค่ะอาจารย์คะต้องขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์กรุณาสละเวลาให้แก่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะ
3: ครับผมครับยินดีมากๆเลยครับ
0: ค่ะหลายคนคงจะอยากทราบกันล่ะค่ะอาจารย์คะว่าการไปเยือนกรุงวอชิงตันดีซีครั้งแรกในรอบ11ปีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและการพบพูดคุยกันอย่างชื่นมื่นสร้างสรรค์ระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ข้อตกลงอะไรกันมาบ้างคะอาจารย์คะ
3: ครับข้อตกลงที่นะครับชัดเจนที่สุดก็คือในส่วนของตัวนะครับการเจรจาการค้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเกิดก่อนที่ทางนักสินผิงจะไปเจอโดนัลด์ทรัมป
0: ์
3: นะครับเพราะว่าคณะนะผู้แทนนะครับนักเจรจาการค้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้นะครับพูดคุยกันก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้ครับวันจันทร์นะครับทางกระทรวงพาณิชย์จีนเพิ่งจะประกาศออกมานะครับผลลัพธ์10ข้อของการเจรจาครั้งนี้เนา
0: ะ
3: นะครับซึ่งคือหลักๆเลยก็คือว่าจะมีการขยายไปอีก2เดือนในเรื่องของตัวนะครับเผื่อพักลบทางการค้าแล้วก็ทางจีนและอเมริกาก็เผื่อตกลงร่วมกันว่าจะลดภาษีนำเข้าระหว่างกันนะครับมูลค่านะครับ 30,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็คือใช้คำว่านะครับต่างตอบแทนนะครับก็คือทำทั้งคู่โดยนักสินค้าประมาณนะ 90% ของนักแต่ละฝ่ายเนี่ยจะได้รับการลดอัตราภาษีลงมาอยู่ในระดับอัตราภาษีระหว่างประเทศที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งนะครับก็คือพูดง่ายว่าก็พยายามลดเท่าที่ลดได้นะครับแล้วก็ในประเด็นที่ทางอเมริกาเองเนี่ยก็ยังคงที่จะต้องการรับจากจีนก็คือในเรื่องของนะครับสินค้าเกษตรนะครับที่ก็โดนทำไปคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงที่ไปเยือนนะครับปักกิ่งนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็ยังนะครับไม่ได้มีในส่วนของนะการลงนามอย่างที่นะครับเป็นรูปธรรมนะครับแต่ว่าทางฝั่งอเมริกาก็ได้ระบุว่านะครับจะพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับเพราะทางอเมริกาเองก็บอกว่านะครับในดีลวันนี้ก็คือล่าช้านะครับในเรื่องของตัวนั้นทั่วเหลืองนะครับตั้งแต่คราวก่อนแล้วนะครับผมโดยอีกอันหนึ่งที่เราเห็นเลยว่านะครับเป็นข้อตกลงในครั้งนี้นะครับคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะบอกว่าจะสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยนะครับมากขึ้นนะครับต่อการรับส่งออกสินค้าจีนนะครับไปยังอเมริกาในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะช่วยนะตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศและเสริมความร่วมมือทางการค้าระหว่างสองประเทศนะครับโดยจะเน้นเป็นเรื่องของนะครับเกษตรอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับพลังงานนะอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคนะซึ่งอันนี้ก็คือไม่ได้ต่างจากนะครับตอนที่คุยกันในคราวก่อนเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีออกมาเป็นรูปธรรมยังไงบ้างนะเพราะตอนนี้ที่เป็นรูปธรรมที่เสือชัดเจนที่สุดก็คือในเรื่องของการนะครับบอกว่าจะเลื่อนไป2เดือนแล้วก็ในเรื่องของตัวนะครับมูลค่าในส่วนของการลดภาษีนะครับแต่อันนึงที่ก็ได้ตกลงก็คือว่านะครับจะจัดตั้งคณะกรรมการการค้าจีนอเมริกานะครับผมซึ่งอันเนี้ยก็เคยพูดกันเรื่องนี้ในนะครับตั้งแต่ในคราวก่อนที่มีประเด็นในเรื่องของนักสงครามการค้าจีนอเมริกาก็เขาก็บอกว่าจะมีกลไกในเรื่องของการปรึกษาหารือกันมาตลอดแหละนะครับซึ่งก็ยังคงเน้นในเรื่องของนะครับที่เป็นบอร์ดการค้าขึ้นมานะแต่ที่เราต้องจับตามองต่อไปผมมองว่าเราควรจับตามองว่าในส่วนของตัวนักสินค้าเกษตรเนี่ยที่ทางอเมริกาเองก็นะบอกเองว่าตั้งแต่คราวก่อนที่มีการนับตกลงเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ได้คืบหน้ามากนักนะครับก็ต้องดูว่าแล้วจะคืบหน้าเมื่อไหร่และอย่างหนึ่งคือสิ่งที่บอกว่ามีการลดภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะดำเนินการรูปธรรมยังไงและสุดท้ายเนี่ยจะมีการนะครับพับลบกันแบบนี้นะครับไปตลอดเลยหรือเปล่านะเพราะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทางจีนก็คือตกลงกับทางอเมริกาก็คือว่าจะนำเข้าถ่านหินจากอเมริกาอย่างน้อยปีละ10ล้านตันนะครับเริ่มต้นในปีหน้า2027และ2028นะครับซึ่งคิดเป็นประมาณแค่เกือบ 2% นะครับของการนำเข้าถ่านหินของ จีนในแต่ละปีแหละแล้วแต่ว่า 2% ก็สำคัญนะนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเองก็นะพยายามที่จะนะครับบาลานซ์กับจีนโดยที่นะครับไม่ให้จีนเนี่ยไปนะครับพึ่งพาในส่วนของนะครับพลังงานนะครับจากรัสเซียนะอย่างที่เราเคยเห็นว่าทางอเมริกาก่อนหน้านี้ก็มีการลดกำแพงกับรัสเซียเช่นกันในการที่ยกเลิกแบนนะครับในส่วนของตัวนะครับการพลังงานในทะเลนะครับเพื่อที่จะไม่ให้จีนไปนะพึ่งพิงรัสเซียมากจนเกินไปแล้วให้เกือบประเทศอื่นเข้าถึงตรงนี้ของรัสเซียมากขึ้นพอในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางอเมริกาเองก็นะครับพยายามที่จะให้จีนเนี่ยซื้อของตนเองด้วยเพื่อที่จะลดเรื่องตรงนี้ด้วยครับ
4: ครับอาจารย์ครับได้มีเราได้เห็นว่าอย่าง CEO ของ NVIDIA มาร์คซักเคอร์เบิร์กพวกบรรดาเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาได้ถูกหยิบเข้ามาร่วมในงานเลี้ยงแล้วก็ได้พบปะพูดคุยอะไรเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าเขาพยายามที่จะให้จีนเนี่ยเปิดโอกาสให้ Facebook ให้ YouTube ให้อะไรต่างๆที่โดนแบนเนี่ยได้สามารถเข้าใช้ได้จริงๆในจีนอันนี้มันมีความเป็นไปได้ที่จีนเขาจะยอมในเรื่องนี้ได้แค่ไหนครับอาจารย์ครับ
3: ครับจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าในมุมของนะครับที่ไม่ได้ใช้โดยนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยแน่นอนก็ต้องรอดูกันนะต่อไปว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะจีนเขาก็มองในเรื่องนี้เป็นเรื่องของอธิปไตยนะครับทางนะไซเบอร์นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าจะเปิดให้ในส่วนของนะครับ Facebook Instagram นะครับหรือแม้แต่นะ ChatGPT เนี่ยพวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ตะวันตกเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้อย่างนะครับเสรีโดยที่คือไม่ต้องผ่านพวกที่เป็น VPN เนี่ยนั่นหมายความว่าก็ต้องยอมให้ทางจีนตรวจสอบด้วยนะครับเพราะก็ต้องยอมรับว่าในตอนนี้พวกโซเชียลมีเดียจีนต่างๆเนี่ยก็ถูกควบคุมโดยทางรัฐบาลจีนมีในส่วนของการรับเซ็นเซอร์อะไรต่างๆอยู่แล้วรวมถึงนักคัดกรองข้อมูลนะนั่นคือถ้าสมมติว่าของอเมริกาหรือทางตะวันตกจะเข้าไปจะมีการรับเครือตกลงอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากเพราะจีนเขามีตัวเครือกฎหมายตรงนี้อยู่นะครับแต่ในส่วนของนะความร่วมมือในส่วนของ B2B นะครับบริษัทจีนนะครับกับบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีครับยังคงมีอยู่นะครับอย่างเช่น Google นะครับก็โดนนะครับแบนในจีนนะครับใช่ไหมนะอย่างยาวนานแล้วนะครับแต่ในโครงการของภาคเอกชนหรือแม้แต่รัฐวิสาหกิจนะครับที่นะต้องการจะทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็โปรโมทไปยังต่างประเทศก็ยังคงใช้ Google นะครับในเรื่องของความร่วมมือกันนะผมเลยบอกว่าถ้าเป็นในมุมของนะประชาชนทั่วไปที่จะใช้งานเนี่ยที่จะให้มีการนะใช้งานได้เนี่ยต้องรอดูกันต่อเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของจีนที่เขาพยายามที่จะปกป้องกันโดยตลอดด้วยเหมือนกันเอาง่ายๆอย่างเช่นนะ TikTok ในเวอร์ชันอินเตอร์นะครับกับตัวอินเวอร์ชันจีนก็อยู่คนละเซิร์ฟเวอร
0: ์
3: นะครับเพราะเขามีการนะกำกับดูแลนะครับตรงนี้ด้วยครับอันนี้ก็ต้องติดตามแล้วแต่ก็มีความคืบหน้าเหมือนกันรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายก็คือนับตกลงจะจัดตั้งนะครับช่องทางสื่อสารเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกนับเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เนี่ยนะครับโดยนับต้องจับตาดูเพราะเขาบอกว่าเขาจะจัดการหารือเพิ่มเติมภายในนะครับNovemberนะครับพฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอย่างมากครับผม
0: ครับ
3: แล้วก็จริงๆแล้วมีจีนเขาก็พยายามที่จะดึงดูดการลงทุนจากอเมริกาเข้าไปในจีนมากขึ้นแหละครับ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางประมาณสัก1อาทิตย์นั้นนะคะมีการเปิดเผยคาดการรายชื่อของภาคเอกชนนะคะที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับสีจิ้นผิงด้วยแต่ในจำนวนนั้นเนี่ยมีชื่ออย่างเช่น Cattle นะคะอย่างเช่น BYD แล้วก็ผู้นำในวงการเทคโนโลยี AI ชั้นนำของจีนแต่สุดท้ายแล้วกลับไม่มีคณะนักธุรกิจจากจีนด้านเทคโนโลยี AI หรือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยติดคณะไปด้วยเลยในขณะที่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำมีจากฝั่งของนักธุรกิจเอกชนของสหรัฐเนี่ยมาร่วมโต๊ะด้วยอันนี้อาจารย์มองอย่างไรคะ
3: ครับผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าเนี่ยคือท่าทีที่ค่อนข้างระมัดระวังนะครับผมอย่างที่เมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปว่าในเรื่องของนะครับ AI ก็ดีในเรื่องของไซเบอร์ก็ดีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จีนเขาระมัดระวังเพราะถือว่าเป็นเทคโนโลยีเรือธงของเขาในณปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะดูท่าทีในการนับเจรจาและอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าครับคือ ต้องจับตาดูในเดือนพฤศจิกายนกันต่อนะครับเพราะว่าเขาก็มีการเปิดช่องว่าในเรื่องของการหาลือเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ AI เนี่ยนะครับภายในนะครับซึ่งเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยนะครับต้องรอดูตรงนี้ว่าจะมีในประเด็นเรื่องของภาคเอกชนนะครับบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เข้ามาหรือไม
0: ่
3: ใช่ครับ
0: มีนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าการเจรจาของทั้งสองประเทศของผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยแทบจะไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยนอกจากการส่งแพนด้ายักษ์คู่หนึ่งไปให้ซา
3: ร์ต้องครับ
0: อาจารย
3: ์ผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วย
0: อาจารย์มองว่ามันมีอะไรที่พอจะเป็นรูปธรรมได้บ้างไหมคะในอนาคตอันใกล้นี
3: ้ครับก็อย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าและย้ำหลายครั้งมาเลยว่ามันก็แทบจะไม่ต่างจากคราวก่อนหน้าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในส่วนของทั้งสีเดนผิงและโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาและเป็นรูปธรรมในครั้งนี้ก็คือการนะครับปรับวิงเวลานะครับแล้วก็นะครับประคับประคองในความสัมพันธ์ของสองประเทศนะไม่ให้มีความขัดแย้งไปมากกว่านี
0: ้
3: นะเพราะทั้งสองประเทศยังคงจะต้องนะครับไปดูแลและจัดการนักเศรษฐกิจภายในประเทศของนักตนเองด้วยนะดังนั้นถ้าถามว่าจะพอจะมีอะไรเป็นรูปธรรมนะครับหลังจากนี้ไปก็ต้องจับตามองอ่ะหนึ่งคือมีการขยายนะครับลบต่อหรือไม่ซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะขยายต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับและสองในส่วนของตัวนะครับสินค้าที่ทั้งสองฝ่ายนะครับระบุว่าจะมีการขายซึ่งกันและกันเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงไหมอย่างเช่นนะครับถั่วเหลืองก็อย่างที่ผมบอกก็ค่อนข้างนานแล้วนะในเรื่องนี้นะครับทางอเมริกาเองก็บอกว่าก็ยังเกิดการล่าช้ารวมถึงถ่านหินด้วยที่จีนบอกว่าจะมีการนะครับซื้อนะครับจากทางฝั่งอเมริกานะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นเริ่มในปีหน้านะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ตามกำหนดที่ระบุเอาไว้นะครับผมในเรื่องเหล่านี้ครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่พอจะเป็นรูปธรรมที่เราสามารถจะจับตามองได้ในอนาคตต่อไปนะครับผม
4: อาจารย์ครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์กับท่านสีเจิ้นผิงเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะงอนง้องงอนอะไรแบบงอนไอ้แบบอะไรงอไปง้อมากเลยทีเดียวตั้งแต่ไปที่ปักกิ่งแล้วคราวนี้เนี่ยไปรับถึงบันไดขึ้นบินแล้วก็บอกว่ามีภาพข่าวออกมานี่ว่าให้เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศนี่แบบโอ้โหตรวจตาเลือกพรมที่ปูพรมแดงที่เรารอรับเนี่ยต้องลงไปคุกเข่าแบบเลือดตากันทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยครับท่านโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะส่งสัญญาณอะไรครับแล้วจะเป็นความจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่วันนี้อารมณ์ดีก็เลยแบบง้อท่านสีเจิ้นผิงแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอันนี้มันจะยืนยงขนาดไหนแล้วท่านส่งสัญญาณอะไรออกมาครับ
3: ครับคือถ้าในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาต้องการที่จะนะครับสร้างอิมเมจแล้วก็เขาต้องการที่จะสร้างตัวเงื่อนไขนะครับต่อรองนะก่อนคุยกับสีจิ้นผิงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าจะมองอะไรที่มันเป็นรูปธรรมที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของนะภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ทางการพูดนะเพราะว่าผมเชื่อว่าในการคุยแต่ละครั้งมีหลังฉากเพราะอย่างในประเด็นเรื่องของนะภูมิรัฐศาสตร์อย่างนะครับไต้หวันเอ่ยนะครับอิหร่านเอ่ยก็ยังคงอยู่บนโต๊ะอย่างแน่นอนนะครับอย่างเมื่อวันก่อนก็มีข่าวนะครับโดยอ้างถึงนะวงในเนาะนะครับในการพูดคุยว่านะโดนัลด์ทรัมป์นะถึงขั้นมีการถามสีจิ้นผิงในเรื่องของการซื้ออาวุธจากอเมริกาเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่เราก็ได้เห็นแหละว่าเนี่ยก็คือสไตล์ของนะครับชายที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือแล้วเป็นเขาเป็นสไตล์แบบคือนักต่อรองนะครับนักธุรกิจอะครับผมซึ่งรับถามว่าจะยั่งยืนไหมผมว่ามันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาโดยเฉพาะตัวโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับเพราะเขาพยายามจะใช้การนับเจรจาต่อรองต่างๆเนี่ยมาเป็นในเรื่องของการนับกดดันด้วยในขณะเดียวกันก็ใช้การกดดันในนับมาการต่อรองและเขาพร้อมที่จะทำทั้งในส่วนของดูท่าทีที่อ่อนลงรวมถึงท่าทีที่แข็งด้วยนับตามสถานการณ
0: ์
3: นับซึ่งผมมองแบบนี้เพราะในหลายเหตุการณ์เราได้เห็นมาแล้วอย่างในกรณีของนับกรีนแลนด
0: ์
3: ที่สุดท้ายก็มีนะครับการคุยกัน แต่ก่อนนั้นโอ้โหนะครับใช้ท่าทีที่แข็งก้าวอย่างมาก

0: แล้วถ้าทีแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ระหว่างที่ฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างจะออกมาหรือว่าชนกันกับจีนมากเลยเนี่ยอันนี้มันจะลดลงไหมครับอาจารย์
1: โอเคอันนี้น่าสนใจมากครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าในส่วนของตัวทะเลจีนใต้เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันก็เป็นประเด็นที่ทางจีนเนี่ยนะครับผมยังคงยืนยันอย่างต่อเนื่องว่ายังเป็นสิทธิ์ของเขาและเราก็ได้เห็นท่าทีเหมือนกันว่าในตอนนี้เนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์เองก็นิ่งๆ นะครับผมรวมทั้งในส่วนของไต้หวันเองด้วยเพราะผมขอสรุปด้วยคำนี้แล้วกันว่าทั้งสองฝ่ายทั้งสีน้ำผิงและทางโดนัลด์ทรัมป์ต่างรู้ครับว่าต่างฝ่ายต่างมีของที่อีกฝ่ายนึงนะต้องการอย่างอเมริกาก็มีนะเทคโนโลยีมีนะครับเซมิคอนดักเตอร์อีโคซิสเต็มนับส่วนจีนมีตลาดขนาดใหญ่มีในส่วนของอีโคซิสเต็มในส่วนของตัวอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการรับเครือผลิตแล้วก็มีแร่เอิร์ธนะครับแล้วก็มีนักความสามารถทางด้านนักซัพพลายเชนดังนั้นเราเลยเห็นทั้งสองฝ่ายยังคงที่นะต้องการจะคุยกันและยังไม่อยากที่จะไปขัดเพื่อให้เกิดปัญหาเพราะมันคือการนัดเจรจาและต่อรองในตอนนี้นะครับอันนี้ผมตีความว่าแบบนี้นะครับคือพูดง่ายว่านับโดนัลด์ทรัมป์เขาไม่ได้เปลี่ยนจากกดจีนเป็นรักจีนหรอกครับนะครับแต่เปลี่ยนจากคิดว่าอเมริกาถือไพ่เหนือกว่ามาเป็นการเจรจากับจีนในฐานะคู่แข่งที่มีไพ่ต่อรองแล้วกลับได้จริงเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองแบบนี้ครับ
2: น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์คะแล้วก็คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์สถานการณ์ระหว่างจีนกับสหรัฐจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือไม่แล้วจะมีอะไรดีขึ้นหรือไม่คะถ้าหากว่าสหรัฐยังมีผู้นำที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะ
1: โดนัลด์ถ้ายังมีผู้นำที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ผมเชื่อว่าก็ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปครับก็คือจะเป็นลักษณะของการที่นะครับประทับประคองในสถานการณ์ตรงนี
2: ้
1: แล้วแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าในอีก2ปีข้างหน้านะครับถ้าสมมติว่าผู้นำอเมริกาไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์แล้วต้องดูว่ามาจากฝ่ายไหนเพราะว่านั่นแหละคือจุดเปลี่ยนของนโยบายกับจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างในตอนโจไบเดนเราจะเห็นเลยว่าพอขึ้นมาในช่วงแรกเนี่ยนะครับจะเน้นในส่วนของการที่เรียกว่านับโปรโมทนับประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งนะครับนับแต่พอมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจอ่ะก็กลับมาใช้การกดดันเหมือนทางโดนัลด์ทรัมป
2: ์
1: นะครับนับแต่พอทำขึ้นมาก็นะครับจากกำแพงสูงที่ดูท่าทีจีนแล้วดูแล้วว่าจีนเองก็เขื่อไม่ยอมก็กลับมาในท่าทีนี้ในเรื่องของการที่คุยกันได้นะครับ
2: ค่ะต้องรอดูกันต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอกราบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับและเราสามคนก็ลากันไปเลยนะครับพบกับคุณหมอเนี่ยที่ได้ใหม่พรุ่งนี้หกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่29กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะหลายๆพื้นที่กรุงเทพนะคะก็เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่ายังมีพื้นที่วิกฤตอยู่นะคะในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่เรียงกันไปแต่ว่าขอเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยชุมชนเพชรคลองจันทร์ชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีหลังกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักสะสมเกิน200มิลลิเมตรตั้งแต่วันที่25กันยายน2569จนต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติทั้ง50เขตซึ่งปัจจุบันทุกภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มและขนย้ายผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะเดลินิวพาดหัวใหญ่พระราชทานถุงยังชีพปีติ2ล้นเกล้าทรงช่วยบรรเทาทุกข์นายกสั่งระดมทุกหน่วยงานร่วมแก้วิกฤตน้ำท่วมเยียวยาทรงห่วงใยเหล่าถวยราชในหลวงราชินีพระราชทานถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทม.ค่ะ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับพร้อมกับคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อคืนนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมณแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิเป็นวันที่2ครับโดยแนะนำโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันนิด้ามาเร่งประกอบอาหารแจกจ่ายชาวบ้านพร้อมกับลงเรือท้องแบนแจกเสบียงและสุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาตามอาคารต่างๆนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงปัญหาน้ำท่วมขังนะครับว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้เนื่องจากระดับน้ำภายนอกคลองยังหนุนสูงกว่าหากสูบออกไปก็จะวนกลับเข้ามาตามเดิมอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าภายใน 1-2 วันถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นและสามารถระบายใหม่ทดแทนเครื่องที่เสียหายทันทีพร้อมตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าไม่ได้มาทำงานบนหอคอยงาช้างแต่เร่งแก้ไขปัญหาปากท้องชั่วข้ามคืนจนระบบไฟฟ้าเสบียงอาหารและน้ำดื่มทยอยเข้าถึงผู้ประสบภัยครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับกรณีที่มีประชาชนแสดงความไม่พอใจและต่อว่าระหว่างการลงพื้นที่นายอนุทินระบุว่าเข้าใจความรู้สึกและความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นอย่างดีและผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่าเมื่อสักครู่เข้าไปดูสีหน้าของประชาชนยังมีเสียงสะท้อนเชิงลบเชิงลบนะครับนายกก็บอกว่าต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์อย่างเต็มที่รัฐบาลพร้อมรับฟังซึ่งหากเราเป็นเขาอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้เข้าไปแล้วไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นโอกาสให้เขาได้ระบายและสุดท้ายโดยส่วนรวมส่วนใหญ่ก็มีคนมาขอบคุณขอบใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้ในวันนี้ครับ29กันยายนจะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบกลางเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครกรอบวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเร่งวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างรวดเร็วต่อไปครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับลาดกระบังคลองจันยังอ่วมชัดชาติลั่น7วันแห้งสั่งกทม.เร่งสูบเต็มสปีดอนุทินถกทีมใหญ่สู้ท่วมระยองหนีผวาอ่างแตกรัฐบาลชงเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 ปภ.ชี้11จังหวัดระดับน้ำสูงขึ้นครับ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ได้กล่าวหลังจากประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งนะคะว่า

0: ริมาณฝนตะวันออกเริ่มลดลงอย่างมากคาดว่า3วันนี้ฝนตกน้อยลงเป็นโอกาสเร่งระบายน้ำซึ่งภาพรวมคลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรดีขึ้นทำให้ถนนวิภาวดีเริ่มแห้งแล้วส่วนพื้นที่วิกฤตก็ยังมีลาดพร้าวลาดกระบังสะพานสูงรามคำแหงและพหลโยธินซึ่งระดับน้ำในคลองยังทรงตัวสูงและระบายได้ช้าภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือเร่งดึงน้ำลงคลองสายหลักอย่างคลองประเวศบุรีรมย์และคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนและชุมชนโดยเร็วที่สุดแต่จุดยากที่สุดก็คือคลองประเวศบุรีรมย์ที่รับน้ำจากเขตลาดกระบังไปยังพระโขนงเนื่องจากคลองมีความคดเคี้ยวจึงประสานกรมชลประทานและทหารเรือสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเต็มกำลังคาดว่าถนนหลักจะดีขึ้นใน 2-3 วันส่วนน้ำขังในชุมชนต้องใช้เครื่องสูบออกคาดใช้เวลาประมาณ7วันสำหรับบึงหนองบอนยังสูบน้ำเต็ม 100% เพื่อช่วยพื้นที่เฉลิมพระเกียรติทางนี้กทม.ได้เร่งจะส่งอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยราว 60,000 ถึง 70,000 คนพร้อมกับเยียวยาตามเกณฑ์ปภ.โดยขอให้ประชาชนเก็บหลักฐานความเสียหายไว้ขณะเดียวกันได้เสนอแผนระยะยาวสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อรองรับฝนตกหนักเกิน300มิลลิเมตรในอนาคตค่ะทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.ได้กล่าวยอมรับถึงความล่าช้าของเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแฟลตคลองจันนะคะโดยช่วงแรกประสบปัญหาเตรียมสิ่งของไม่เพียงพอทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงจึงสั่งการปรับแผนด่วนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจผู้ตกค้างซึ่งมีมากถึง 95,000 คนค่ะโดยกำหนดอัตราส่วนเจ้าหน้าที่1คนดูแลตามจำนวนตึกอย่างชัดเจนไล่แจกของตั้งแต่ด้านหลังแฟลตออกมาด้านหน้าพร้อมแจกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครัวสนามหากประชาชนต้องการนำอาหารมาช่วยเหลือส่วนกรณีผู้อำนวยการเขตกำลังจะเกษียณอายุราชการในอีก2วันยืนยันว่าจะไม่มีภาวะสุญญากาศเกิดขึ้นโดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเพื่อส่งมอบงานให้แก่ผอ.คนใหม่อีกทั้งช่วงปิดงบประมาณก็ให้ใช้วิธีเบิกจ่ายงบกลางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและได้ขอสนับสนุนรถ GMC สำหรับลุยพื้นที่น้ำท่วมสูงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยมีผู้ได้รับผลกระทบสะสมกว่า 329,000 ครัวเรือนหรือราว 700,000 คนโดยเฉพาะเขตลาดกระบังบางกะปิและคันนายาวซึ่งกทม.ก็ได้เร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกนอกพื้นที่แล้วราว 1,500 คนพร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นและเตรียมวางแนวทางเยียวยาช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐชัดชาติแถลงอีก7วันลดคลองจันร่มเกล้าน้ำเน่าถนนหลักแห้งสนิทวิ่งฉิวรถไฟสายมรณะงดบริการยึดเจ็ตสกีลูกดาราขับป่วนน้ำท่วมปี69หนักหน่วงชาวบ้านทุกระทมกำแพงเพชรท่วม5อำเภอน้ำป่าหลากสั่งปิด2อุทยานน้ำป่าเขาใหญ่ไหลหลากลงพื้นที่ต่ำปราจีนบุรีพื้นที่เศรษฐกิจจมบาดาล8ริ้วท่วมหนักสุดในรอบ50ปีแจ้งอพยพน้ำล้นสปินเวย์เมืองการน้ำป่าซัดน่วมค่ะ
1: ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ามีภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างจังหวัดยังคงน่าเป็นห่วงครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับประเด็นสถานการณ์น้ำท่วมนะครับภาพรวมก็ยังคงน่าเป็นห่วงกันเกือบทั่วประเทศนะครับกรมชลประทานชะลอน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคุมระดับไม่ให้เกินเกณฑ์นะครับ กรมชลประทานออกประกาศเตือนภัยสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นเป็น 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดว่าเมื่อรวมกับน้ำสาขาจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเป็นการชั่วคราวโดยจะควบคุมไม่ให้เกินระดับพร้อมกับชี้แจ้งเตือน3จังหวัดนะครับได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนางสาววิสุดาวิเชียนศิลป์ส.ส.กาญจนบุรีเขต4พรรคภูมิใจไทยเผยว่าฝนตกหนักครอบคลุม13อำเภอส่งผลให้บ้านเรือนและพื้นที่เกษตรเสียหายวงกว้างโดยเฉพาะอำเภอบ่อพลอยห้วยกระเจ้าเหล่าขวัญและอำเภอหนองปลือซึ่งขณะนี้ฝ่ายปกครองทหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมใจกันขนย้ายผู้ประสบภัยและนำแจกเสบียงรวมถึงขุดเปิดทางอ่างเก็บน้ำลำอีซูนะครับลงสู่ห้วยลำตะเพินขณะที่สำนักงานชลประทานที่13ก็มีการออกหนังสือด่วนที่สุดฉบับที่2เตือนจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามรับมือกับการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่มีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นครับส่วนที่จังหวัดปทุมธานีนะครับปริมาณน้ำในคลองรังสิตก็เอ่อล้นตลิ่งและทรงตัวสูงเกินระดับวิกฤตส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะถนนเลียบคลอง2นะครับแล้วก็ซอยคลองหลวง50ซึ่งเชื่อมต่อกับคลองหลวง8อำเภอคลองหลวงซึ่งมีน้ำท่วมขังสูงบริเวณพื้นผิวจราจรในจุดที่เป็นแอ่งกระทะรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ดับเสียหายหลายคันประชาชนต้องเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานในการเดินทางไปทำงานส่วนที่จังหวัดระยองสถานการณ์ยังคงวิกฤตครับบริเวณ4แยกวัดตาขันอำเภอบ้านค่ายและหน้าวัดนาตาขวัญอำเภอเมืองระยองมีน้ำท่วมสูงจนต้องสั่งห้ามรถเล็กผ่านเด็ดขาดหลังจากมีรถยนต์จมน้ำหลายคันประชาชนต้องใช้เรือในการเดินทางขณะที่นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลทับมาอำเภอแกลงและอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกนะครับเพื่อติดตามเร่งซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำซึ่งล่าสุดระดับน้ำเริ่มมีแนวโน้มลดลงและถ้าหากไม่มีฝนมาเพิ่มเติมสถานการณ์อาจจะดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขั้นรุนแรงสูงสุดในรอบ70ปีในพื้นที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงนะครับโดยนายลำยองสนิทนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบกินวงกว้างนะครับโดยเฉพาะหมู่ที่1ประชาชนเดือดร้อนกว่า300ครัวเรือนระดับน้ำสูงเมตร50ถึง2เมตรแม้กระทั่งที่ทำการอบต.ทางเกวียนครับซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูงรวมถึงบ้านพักส่วนตัวของนายกอบต.เองก็ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมถึงชั้น2นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับระยองสุดวิกฤตรอบ70ปีเขื่อนล้นจมหนักฝนถล่มต่อเนื่อง7วันภาคตะวันออกอ่วมกทม.เร่งพร่องคลองธงแดงเตือนอยุธยาใช้โดรนส่งเสบียงนายกถกด่วนสั่งแก้ปัญหาน้ำท่วมกทม.ปริมณฑลมอบผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เร่งระบายน้ำครับ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ไปกระทบเรื่องเศรษฐกิจด้วยค่ะโดยทางนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ออกมาเปิดเผยผลประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่25ถึง29กันยายน69ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและอีก26จังหวัดพบความเสียหายกรณีฐานอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทคิดเป็น 0.066% ของ GDP ทั้งปีโดยมีกรอบความเสียหายต่ำสุด 5,896 ล้านบาทและสูงสุด 20,635 ล้านบาทตัวเลขนี้ยังไม่รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือนยานพาหนะและผลผลิตทางการเกษตรค่ะโดยกทม.ได้รับความเสียหายสูงสุดราว 7,014 ล้านบาทหรือคิดเป็น 57% ของความเสียหายทั้งหมดเนื่องจากเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักส่วนปริมณฑลเสียหายราว 1,830 ล้านบาท สมุทรปราการอ่วมที่สุดค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบสัญญาณการปรับขึ้นของราคาผักสดก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจ

0: 10-18 ตุลาคม 69ขณะที่ภาคเกษตรในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากข้าวนาปีใกล้เก็บเกี่ยวพร้อมกับเสนอแนะให้ภาครัฐเร่งดำเนินการ3ข้อได้แก่เร่งเยียวยาตรงกลุ่มบริหารจัดการน้ำและสำรวจความเสียหายเกษตรกรรมควบคุมราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นรวมถึงเร่งลงทุนยกระดับระบบระบายน้ำของกทม.เพื่อรับมือในระยะยาวค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะมหาอุทกภัยฉุดเศรษฐกิจพัง 1.2 หมื่นล้านหอการค้าไทยประเมินน้ำท่วม5วันฉุดเศรษฐกิจพังยับ 12,000 ล้านบาทเฉพาะกรุงเทพหนักสุด 7,000 ล้าน GDP ลด 0.06% ทั้งปีอาจพุ่งถึง 20,000 ล้านและรัฐเร่งเยียวยารวดเร็วและตรงกลุ่มชี้การบริโภคท่องเที่ยวบริการกระทบหนักสุดผักสดเริ่มปรับราคาห่วงน้ำท่วมยืดเยื้อกดดันเศรษฐกิจครึ่งปีหลังค่ะ
1: ครับมาดูประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ให้พิจารณาว่าการจัดพิมพ์รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขัดต่อรัฐธรรมนูญและทำให้การลงคะแนนไม่เป็นไปด้วยโดยทางลับหรือไม่นะครับโดยมีนายณรงค์ การวารินทร์ประธานกกต.พร้อมด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และตัวแทนผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมรับฟังซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการกำหนดรหัสดังกล่าวไม่เข้าหัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากว่าเป็นเพียงมาตรการทางเทคนิคในการควบคุมป้องกันการปลอมแปลงบัตรและการใช้บัตรข้ามเขตเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกทั้งมาตรการการจัดเก็บเอกสารสำคัญทั้ง3ส่วนได้แก่บัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อมีการแยกเก็บอย่างรัดกุมรหัสบนบัตรนะครับหรือว่า QR code barcode ไม่สามารถเชื่อมโยงระบุตัวตนผู้ลงคะแนนได้โดยชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็ตามศาลได้ให้ข้อสังเกตแก่กกต.ควรกำหนดรูปแบบการพิมพ์บัตรเลือกตั้งในอนาคตโดยเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจจะกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนส่วนความเคลื่อนไหวในฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรครับนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.ส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าวันที่30กันยายนนี้ครับได้นัดประชุมวิปรัฐบาลเพื่อพิจารณาบรรจุยัตติเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยทั่วประเทศเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำเสนอความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่พร้อมกับข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ส่งตรงถึงรัฐบาลให้เข้าช่วยเหลือได้ตรงจุดโดยจะประสานให้ผู้แทนจากฝั่งรัฐบาลเข้าร่วมรับฟังข้อมูลอย่างใกล้ชิดส่วนความคืบหน้าวิกฤตการบริหารงานภายในคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.นะครับมีการประชุมและมีมติขับเคลื่อน2มาตรการเชิงรุกเข้มข้นพร้อมกันก็คือ1ออกมาตรการบังคับทางปกครองสั่งให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ครับหยุดปฏิบัติหน้าที่และ2ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้นายแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.จนกว่าคดีจะถึงที่สุดสืบเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาศาลปกครองกลางนะครับมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่นายแพทย์สรณะฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยขาดคุณสมบัติแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังคงเดินทางมาปฏิบัติงานและเข้าประชุมบอร์ดกสทช.อย่างต่อเนื่องซึ่งเข้าข่ายขวางการทำงานของคณะกรรมการท่านอื่นและส่งผลให้การบริหารงานเพื่อรักษาประโยชน์ของสาธารณะขององค์กรต้องหยุดชะงักลงนะครับมีพาดหัวประเด็นนี้หน้าหนึ่งของมติชนครับศาลชี้คดีบาร์โค้ดเลือกตั้งไม่ขัดกฎหมายวิปเคราะห์ถกน้ำท่วมวันนี้กรรมการสรรหารุกขอคำสั่งให้นายแพทย์สรณะพ้นกสทช.ครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะมีรายงานว่านายสุรพันธ์จำลองกุลหรือว่าต๋องวงทูอายุ56ปีศิลปินชื่อดังอดีตนักร้องนักดนตรีและโปรดิวเซอร์ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วค่ะท่ามกลางความอาลัยและเสียใจของครอบครัวคนใกล้ชิดและแฟนๆที่ทราบข่าวโดยมีเพจ Facebook ที่ชื่อว่านวนันท์บำรุงพฤกษ์นะคะก็ได้ลงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมกับรูปของต๋องและเขียนแคปชั่นเล่าว่าหลับให้สบายนะคะพี่ชายขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของพี่ต๋องสุรพันธ์จำลองกุลหรือว่าต๋องวงทูจากพวกเราไปอย่างสงบแล้วเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะด้วยรักและอาลัยก่อนหน้านี้มีการแชร์ข่าวนะคะโดยการแจ้ง

0: จากลูกสาวของศิลปินดังต๋องวงทูได้ออกมาขอความช่วยเหลือบริจาคเลือดหลังจากพ่อต้องเข้าผ่าตัดด่วนแล้วเสียเลือดจำนวนมากทำเอาหลายคนก็แชร์ข้อความต่อจำนวนมากนะคะและคิดว่าเขาก็น่าจะปลอดภัยแต่ว่าแล้ววันนี้กลับมีการแจ้งข่าวการจากไปก็ทำให้แฟนๆเสียใจหนักมากค่ะสำหรับประวัติของต๋องนะคะมีผลงานโดดเด่นก็คือการร่วมเป็นดูโอวงทูได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษที่1990ในสังกัด RS Promotion ในขณะนั้นค่ะพวกเขาก็คือคู่ดูโอคู่แรกของค่าย RSซึ่งวงทูประกอบไปด้วยสมาชิก2คนก็คือต่อสหภาพเวระคามินและต๋องสุรพันธ์จำลองกุลค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: เกิดเหตุนะครับซุ่มยิงทหารพรานชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ดับ1นายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับรายงานเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดซุ่มยิงกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพรานที่4515หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะที่ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและพิสูจน์ทราบในพื้นที่บ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลา 18:30 นของวันที่27กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบให้อาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเดอายุ32ปีครับตำแหน่งพลปืนเล็กได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุและเพิ่มมาตรการเข้มงวดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันหน่วยงานต้นสังกัดได้เร่งประสานเพื่อดูแลด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามขั้นตอนทางราชการต่อไปมีพาดหัวข่าวในมติชนครับโจรซุ่มยิงทหารพรานดับ1คาฐานทวีจี้ปลดล็อกเกณฑ์ปอบัณฑิตคนร้ายซุ่มยิงทหารพรานชุดจรยุทธ์ดับ1นายขณะที่ตั้งฐานพักกูจิงลือปะพบปลอกกระสุน 5.56 มม.ทวีจี้รัดปลดเกณฑ์ปอบัณฑิตเอื้อผู้นำศาสนาตั้งปอเนาะครับ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะบิวปลื้ม200เมตรทุบสถิติเพิ่มวิวเข้าชิงแบดปิงปองหญิงคู่ทองแดงแรกบิวภูริพลปลื้มทุบสถิติเอเชียนเกมหลังคว้า2ทองทั้งวิ่ง100เมตรกับ200เมตร WA รับรองทำสถิติใหม่เจ้าตัวบ่นเสียดายน่าจะสปีดเร็วกว่านี้อีก 0.01 วินาทีพังสถิติเอเชียมั่นใจครั้งต่อไปแกร่งขึ้นและเมื่อคืนนี้นะคะก็มีการแข่งขัน 4x100 เมตรชายแล้วก็ 4x100 เมตรหญิงซึ่งทีมหญิงค่ะเราก็สามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้นะคะส่วนทีมชายก็ต้องบอกว่าเสียดายสุดๆเลยค่ะเข้าที่4นะคะส่วนเดลีนิวค่ะมีภาพของวิวกุลวุฒิวิทิสารนักกีฬาชาวไทยได้ตบเอาชนะอินโดนีเซีย2-0เกมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะก็จะไปเจอกับคู่แข่งจากสิงคโปร์ค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับลิซ่าและลิสามโนบาลครับสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่บนเวทีประกาศรางวัลดนตรีระดับโลกนะครับ MTV Video Music Award 2026นะครับโดยปีนี้เธอได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่ในสาขา Best Pop จากผลงานเพลง Dream นะครับท่ามกลางศิลปินระดับโลกที่เข้าชิงในสาขาเดียวกันเมื่อขึ้นรับรางวัลลิซ่าก็ได้กล่าวขอบคุณทีมงานรวมถึงแฟนคลับลิลลี่แล้วก็บลิงค์นะครับทั่วโลกด้วยน้ำตาคลอ อย่างซาบซึ้งและตื้นตันใจนะครับและไฮไลท์สำคัญที่สะกดสายตาผู้ชมทั้งฮอลล์ก็คือการขึ้นโชว์สเตจพิเศษนะครับโดยลิซ่าก็ได้หยิบยกเอาเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างเพลงสวัสดีค่ะนะครับมาร้องสดพร้อมกับโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นที่แข็งแรงสิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดก็คือการนำรถตุ๊กๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเดินทางของประเทศไทยขึ้นมาเปิดตัวและแสดงประกอบบนเวทีผสมผสานกับแฟชั่นสไตล์อนาคต

0: ว่าเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ปรากฏต่อสายตาผู้ชมทั่วโลกได้อย่างสร้างสรรค์และก็ส่งพลังนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับลิซ่าปังคว้าเบสป๊อปเวที MTV 2026มิวสิกกระหึ่มโลกโชว์ร้องสวัสดีค่ะลิซ่าและลิสามโนบาลกระหึ่มโลกครับคว้าชัยชนะรางวัลใหญ่เบสป๊อปบนเวทีโลกอย่าง MTV Video Music Awards 2026สร้างตำนานบทใหม่จากผลงานมิวสิกวิดีโอสุดปัง Dream ขึ้นแท่นเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลสาขานี้มาครองได้สำเร็จครับ
1: ขออัปเดตสภาพอากาศวันนี้นิดนึงนะคะทางด้านของไทยโพสต์ออนไลน์ค่ะ breaking news ค่ะฝนเริ่มลดทั้งประเทศแต่ว่าเหนือกลางตะวันออกบางพื้นที่ยังหนักกทมและปริมณฑลวันนี้ร้อยละ60ค่ะและขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้ค่ะพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามผลการปฏิบัติภารกิจและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องตลอดจนข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่จริงสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตลอด1ปีที่ผ่านมาโดยพลโทนรทิพย์ได้เน้นย้ำกลไกศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจับมือทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับพื้นที่เพื่อให้งานด้านความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเดินหน้าความมั่นคงควบคู่การพัฒนาโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ14อำเภอนำร่องตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียประสานการทำงานร่วมกับสอบตและศึกษาธิการอำเภอรวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่และสานต่อภารกิจในระดับชุมชนเน้นย้ำการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสันติสุขในระยะยาวข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม

0: นุทินลุยน้ำท่วมแฟลตคลองจันทน์วันที่2ก่อนไปต่อที่เคหะร่มเกล้าโต้ทำงานบนหอคอยงาช้างไม่ห้ามประชาชนระบายความรู้สึกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันทน์ต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าไม่ได้ทำงานบนหอคอยงาช้างอย่างที่หลายคนพูดและได้เร่งระดมสิ่งของต่างๆเข้าพื้นที่ชั่วข้ามคืนทั้งอาหารและไฟฟ้าเข้าพื้นที่หมดแล้วขณะนี้ทุกอาคารมีไฟใช้แล้วและกำลังจะต่อน้ำเข้าไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมจึงได้มีการจัดน้ำดื่มสิ่งจำเป็นพร้อมถุงยางชีพเข้าไปแทนนายอนุทินตอบคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดไม่สูบน้ำออกโดยระบุว่าวันนี้หากสูบน้ำออกน้ำก็จะวนกลับเข้ามาอีกเพราะระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกสูงกว่าจึงต้องรอน้ำในคลองต่างๆค่อยๆระบายลงทะเลสิ่งที่เห็นวันนี้แนวโน้มดีขึ้นคือไม่มีฝนมาเติมก็จะเป็นโอกาสที่น้ำจะถูกระบายออกไปและเมื่อน้ำระบายได้ก็จะรีบสูบน้ำออกและได้แจ้งไปแล้วว่าหากปั๊มน้ำที่ใดเสียให้ซื้อใหม่จะใช้งบของตนเองในการสนับสนุนจัดหาปั๊มน้ำเพิ่มมาสูบน้ำออกไปเมื่อถามว่าระดับน้ำจะหยุดหนุนจนสามารถสูบน้ำออกได้ต้องใช้ระยะเวลากี่วันนายอนุทินกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า 1-2 วันดังนั้นวันนี้คือวันที่2ขอเพียงอย่าให้มีฝนลงมาเติมส่วนเรื่องการฟื้นฟูได้การงบกลางออกมาเยียวยากว่า 2,000 ล้านบาทตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งในช่วงเช้าวันนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่าประชาชนในพื้นที่ยังมีเสียงสะท้อนเชิงลบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ห้ามประชาชนระบายความรู้สึกเข้าใจความทุกข์ร้อนของผู้ประสบภัยรัฐบาลพร้อมรับฟังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพให้กับประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ด้วยรวมถึงคณะรัฐมนตรีนายอนุทินได้ลงเรือติดตามสถานการณ์และเดินทางไปยังโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวมีผู้พักอาศัยประมาณ70คนโดยนายอนุทินได้เดินขึ้นอาคารเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนพร้อมเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดพร้อมจัดอาหารน้ำดื่มให้ครบทุกมื้อรวมถึงยารักษาโรคนายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในพื้นที่ค่อยๆลดลงแต่เหตุที่ยังลดลงแบบรวดเร็วไม่ได้เพราะน้ำด้านนอกยังคงอยู่ในระดับสูงถ้ายิ่งสูบออกก็ยิ่งวนกลับเข้ามาเราต้องรอให้ระบายให้เรียบร้อยเมื่อน้ำเริ่มไหลได้เริ่มระบายได้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานครก็จะระดมไดโว้สูบน้ำทั้งหมดมาผลักดันน้ำออกไปด้านนายชัชชาติกล่าวว่าคาดว่าในพื้นที่ทั่วไปน้ำจะลดลงประมาณ 3-4 วันแต่ในชุมชนต้องใช้เวลาประมาณ7วันอย่างไรก็ตามขณะนี้ในเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงมาระดับหนึ่งแล้วและจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งลงพื้นที่พร้อมนายกรัฐมนตรีได้กำชับรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานกรุงเทพมหานครดำเนินการด้านพาหนะจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในช่วงที่ยังมีน้ำท่วมขังเช่นเรือเก็บขยะที่พ่วงกับเรือที่ใช้ในการจัดการสาธารณภัยเป็นต้นและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมจะตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลประชาชนโดยเฉพาะโรคที่มากับน้ำท่วม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 17-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Number รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น
9: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
11: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
14: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
15: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
16: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
17: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
18: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: M-Cotton 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: อีกหนึ่งเพลงเพราะๆของแรปเตอร์หลายคนบอกว่าเพลงนี้นานมากๆเลยนะคะ30ปีแล้วคุณผู้ฟังคะกับอีกหนึ่งเพลงเพราะที่หยิบจับมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยนะคะใครคิดถึงเพลงเก่าๆแบบนี้พูดคุยทักทายมาได้เลยที่เพจดสมทจันทบุรีนะคะวันนี้เราเจอกันอังคาร29 กันยายน 2569เชื่อว่าวันนี้นะคะหลายพื้นที่มีข่าวดีเรื่องของน้ำลดลงไปบ้างแล้วนะคะแยกหนองสีงานะคะหลายคนบอกว่าสามารถที่จะผ่านไปได้สำหรับรถเล็กนะคะแต่ว่าในช่วงเช้าแบบนี้อาจจะมีน้ำในหลายพื้นที่นะคุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ลดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เช้านี้อยู่บริเวณไหนส่งข่าวสารต่างๆมาบอกกันหน่อยนะคะบางคนบอกว่าอยู่ที่มอบูเนี่ยระดับน้ำยังคงที่นะคะน้ำกำลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะหรือว่าใครอยู่บริเวณไหนก็พูดคุยทักทายมาได้นะคะบางคนบอกว่าจากหนองสีงามุ่งหนองคล้าตอนนี้ยังมีน้ำอยู่นะคะแต่ว่าน้ำไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อวานนี้แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งที่วัดจันทนารามนะคะสะพานวันนี้เนี่ยน้ำก็ลดระดับลงไปเล็กน้อยนะคะบางคนบอกว่าสามารถเดินทางจากหนองสีงาไปหนองคล้าได้แล้วนะคะแล้วก็บริเวณแยกช้างข้ามตอนนี้เนี่ยน้ำก็ลดลงไปบ้างแล้วนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่บริเวณไหนกันบ้างนะคะพูดคุยทักทายกันมาหน่อยก็แล้วกันเผื่อว่าใครจำเป็นต้องเดินทางนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกจันทบุรีพื้นที่ไหนที่น้ำลดลงไปเยอะแล้วก็พูดคุยทักทายมาได้เลย2ช่องทางพร้อมกับการเปิดเพลงเพราะรอคุณอยู่ที่นี่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรีอัปเดตเรื่องของน้ำท่วมประจำวันนี้พูดคุยทักทายส่งภาพมาได้เลยนะคุณผู้ฟังที่เพจอสมทจันทบุรีนั่นเองค่ะ
1: M ขอจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: หนึ่งเพลงเก่าๆของนิโคเทริโอทำไมเป็นคนแบบนี้นะก็บอกฟังอีกหนึ่งเพลงเพราะนำมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ปอปอนอัปเดตเรื่องราวของสถานการณ์น้ำที่คลองพักเดียวรำไพนะคะยาวตลอดเลยนะก็บอกฟังค่ะตั้งแต่ปากคลองนะคะไปจนถึงท้ายคลองเลยค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเป็นข้อมูลจากพี่ทวีศักดิ์นะคะตอนนี้ก็มีไลฟ์สดกันอยู่ด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ก็สถานการณ์น้ำนะคะลดลงไปเยอะแล้วค่ะบริเวณถนนรอบนะคะคลองพักดีลำไผ่เนี่ยก็สามารถใช้เดินทางกันได้ตามปกติแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากพี่ทวีศักดิ์ด้วยนะคะหลายคนอยู่พื้นที่ไหนรายงานเรื่องของสภาพอากาศมาหน่อยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังหรือว่าใครนะคะที่อยากจะบอกว่าพื้นที่ไหนที่ตอนนี้น้ำลดลงไปแล้วบ้างหรือมีปริมาณน้ำคงที่นะคะจะได้เป็นหน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลกันด้วยน้องคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่อสมทเราเนี่ยจะได้เป็นสื่อกลางแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับทุกท่านด้วยนะคะส่วนเบรกนี้ปอปอนยังคงมีเพลงเพราะๆมาทิ้งท้ายกันในเบรกค่ะแล้วก็เดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บเดียวนะคะ
1: M-Cut Hello One One

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: อตกรีนนิวส
1: ์นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติมีเป้าหมายในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืนตั้งเป้าอนุรักษ์พื้นที่ทะเล 30% สอดคล้องกับโครงการ30 by 30ซึ่งเป็นเป้าหมายของสหประชาชาติที่มุ่งให้อนุรักษ์พื้นที่ทะเลและชายฝั่ง 30% ภายในปี 2030 บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายที่ 14 ว่าด้วยการอนุรักษ์มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบไมโครพลาสติกด้านสิ่งแวดล้อมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการการพัฒนาวิธีการทดสอบระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการไมโครพลาสติกของประเทศไทยสำหรับการยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยให้เท่าเทียมสากลเป็นการยกระดับมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ของประเทศไทยในการตอบสนองต่อการป้องกันและควบคุมมลภาวะจากไมโครพลาสติกที่เป็นความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์นั่นเอง
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส
1: ์กรุงเทพมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจเป็นการสร้างสรรค์ระหว่างพื้นที่ทรงวาดและคลองสานสำหรับโครงการนี้ถูกวางเป้าหมายให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกที่ส่งเสริมการเดินทางสีเขียวและสร้างระบบนิเวศการเดินเท้าที่ยั่งยืนปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมคาดว่าใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ1,000 ล้านบาทและมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2573เพื่อเป็นสมบัติใหม่ของคนเมืองในระยะยาว
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: ในขณะที่ AI กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสำหรับ Data Center
2: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงแต่เหนือฝั่งตะวันตกเฝ้าระวังฝนอีกหนึ่งวันเสี่ยงน้ำป่าดินถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าวันนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องหนักสลับเบาในบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคบริเวณอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากรวมถึงอำเภอศพเมยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทางการจราจรได้ส่วนพื้นที่อื่นของภาคเหนือมีเมฆมากมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ยังมีฝนบางแห่งแต่แนวโน้มฝนลดลงส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงบ่ายถึงค่ำทั้งนี้ยอมความกดอากาศต่ำที่เคยปกคลุมและส่งผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยได้เคลื่อนตัวไปปกคลุมตอนบนของประเทศเมียนมาและเริ่มอ่อนกำลังลงขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้แนวโน้มฝนในหลายพื้นที่ลดลงสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายมีแนวโน้มฝนที่จะตกลงมาเติมจะลดลงแต่การคลี่คลายของสถานการณ์ยังต้องใช้เวลาเนื่องจากยังมีน้ำสะสมอยู่หลายพื้นที่ระยะนี้ฝนทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีฝนบางแห่งโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุมในกำลังอ่อนขณะที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลทำให้ทิศทางลมมีความแปรปรวนช่วงวันที่ 5-13 ตุลาคมคาดว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงที่เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะทำให้ลมระดับล่างเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงเหนือและเมื่อปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังนำความชื้นเข้ามาจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกมีแนวโน้มเกิดฝนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลสภาพอากาศมีความแปรปรวนทิศทางลมเปลี่ยนแปลงและยังมีฝนเกิดขึ้นได้สุริยะเตรียมเสนอครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเล็งแก้อุทกภัยระยะยาวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอเสนออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินประมาณ 165,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปี2570ถึง2577พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2573สำหรับโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเป็นการขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อสร้างทางน้ำสายใหม่แบ่งเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงชัยนาทป่าสักระยะทางประมาณ134กิโลเมตรรองรับการระบายน้ำสูงสุดประมาณ930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและช่วงป่าสักอ่าวไทยระยะทางประมาณ135กิโลเมตรรองรับการระบายน้ำสูงสุดประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโครงการนี้จะเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจาก210เป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ3ล้านไร่ส่งโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรเป็นคลองระบายน้ำสายใหม่ระยะทางประมาณ 22.5 กิโลเมตรรองรับการระบายน้ำสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเพิ่มทางระบายน้ำหลากเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาและช่วงคอขวดของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่าง เมื่อทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มทางระบายน้ำหลากลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมและช่วยให้การระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาออกสู่อ่าวไทยทำได้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากน้ำหลากในพื้นที่ตอนล่าง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เสียงพี

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
6: ดินแฉะหรือน้ำท่วมระบบรากฝอยเสียหายสิ่งที่พืชต้องการไม่ใช่ยานะครับคือออกซิเจนที่จะหยุดความเป็นพิษของดินที่ขาดอากาศรากบาดเจ็บไม่สมควรใส่ปุ๋ยเคมีหรือราดยาที่เข้มข้นที่จะทำร้ายรากคลังเกษตรบางเขนแนะนำใช้ความเป็นด่างจัดในแร่ด่างทำลายเชื้อราเติมออกซิเจนให้แก่รากหยุดความเป็นพิษของแร่โลหะสมานแผลของรากที่บาดเจ็บและไม่ทำให้ดินเป็นเมือกเหมือนกับการใส่ปูนทั่วไปแนะนำให้พ่นยาดูดซึมดีๆพร้อมกับอะมิโนเปปไทด์โปรตีนสายสั้นล่อให้พืชดูดนำไปตามท่ออาหารส่งไปทั่วทั้งต้นยอดใบและรากเพื่อจัดการโรคราพร้อมกับกลุ่มแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่เข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์พืชเพื่อสร้างฮอร์โมนออกซินทางระบบรากสร้างไซโตไคนินในการแบ่งเซลล์ซ่อมสร้างเนื้อเยื่อดึงไนโตรเจนในอากาศเข้าสู่ใบพืชให้เอาไปสร้างอะมิโนโปรตีนในการซ่อมสร้างเซลล์เนื้อเยื่อหยุดใบเหลืองต้นสุดโทรมรากเน่ารายละเอียดที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
7: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: MCOT ฮิวจันทร์

0: มหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองที่มีมาตรฐานและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้เป็นการฟื้นฟูคลองเขตพระนครเป้าหมายหลักในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้สวยงามสะอาดและมีการพัฒนาชุมชนริมคลองต้นแบบสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนมีตัวอย่างการพัฒนาคลองบางลำพูจัดกิจกรรมล่องคลองบางลำพูชมวิถีชุมชนนำของดีในเขตพระนครทั้งวัดอาหารมาเป็นตัวชูโรงและเชื่อมต่อด้วยการล่องเรือปัจจุบันคลองบางลำพูพัฒนาภูมิพัฒน์ปรับปรุงทางกายภาพและนอกจากนี้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำนำน้ำเสียจากครัวเรือนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของกทม.เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นลำพูเพิ่มเสน่ห์คลองบางลำพูปลูกต้นหางนกยูงสีสันสวยงามเป็นจุดเช็คอินของกรุงเทพมหานคร
1: เอ็มคอร์ดกรีนนิวส์สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News สตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศญี่ปุ่นนำร่องโครงการบำบัดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมจุลสารายซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างยั่งยืนโครงการนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโครงการมีการใช้นวัตกรรมจุลสารายเป็นการบำบัดก๊าซเรือนกระจกเป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมโดยจุลสารายมีหน้าที่ดักจับและเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสาเหตุของภาวะโลกร้อนเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียจากกระบวนการการผลิตพลังงานอีกด้วย
1: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดร่วมกันกับสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนสมดุลของระบบนิเวศชายหาดที่เสื่อมโทรมจากกิจกรรมของมนุษย์สำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งเป็นเรื่องของความมั่นคงทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะแนวชายฝั่งของไทยที่เผชิญปัญหาการสร้างในเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะตลอดจนถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ลุกล้ำเข้าไปในเขตนอกจากนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องในวงกว้างสำหรับการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆบนสันดอนทรายชายฝั่งจึงเป็นทางออกสำคัญทั้งเรียบง่ายประหยัดและยั่งยืนอีกด้วย Mcot Green News
1: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์กทม.ขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ารวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับนครกวางโจวนอกจากนี้นครกวางโจวมีการจัดการขยะได้อย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการฝังกลบและการใช้เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษซึ่งกรุงเทพมหานครและนครกวางโจวมีการลงนามร่วมกันด้วยเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่รวมถึงสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆได้แก่เศรษฐกิจการค้าอนามัยการศึกษาการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมการวางแผนและกิจกรรมด้านอื่นๆที่เป็นการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของทั้งสองเมืองต่อไปในอนาคต
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: Hot Green News
1: แต่ละปีมีการใช้งานผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั่วโลกประมาณ167,000ล้านชิ้นสร้างขยะปริมาณ25ล้านตันคิดเป็น 300,000 ชิ้นต่อนาทีสตาร์ทอัพในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสได้มีการนำผ้าอ้อมใช้แล้วทิ้งที่มาพร้อมกับซองเชื้อราที่ผู้ใช้สามารถโรยลงบนผ้าอ้อมก่อนจะทิ้งลงถังขยะภายใน 1-2 สัปดาห์เชื้อราจะมีการช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายพลาสติกในผ้าอ้อมสำหรับเชื้อรามีความสามารถพิเศษในการย่อยสลายวัสดุที่ซับซ้อนเช่นลิกไนท์ในไม้ซึ่งโครงสร้างใกล้เคียงกับพลาสติกการทดลองในห้องแลบเผยให้เห็นว่าหลังผ่านไป9เดือนผ้าอ้อมที่ใช้แล้วถูกบ่มด้วยเชื้อราจะกลายเป็นดินดำที่อุดมสมบูรณ์แม้ผลลัพธ์จะน่าทึ่งบริษัทก็ยังคงศึกษาผลการย่อยสลายในสภาพแวดล้อมจริงหวังนำข้อมูลไปยืนยันและขยายผลในปีหน้านอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาใช้เชื้อรากับผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นผ้าอ้อมผู้ใหญ่และนอกจากนี้ปัจจุบันผ้าอ้อมชุดนี้ได้รับความสนใจจากทั้งผู้บริโภคและนักลงทุนเป็นอย่างมาก
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: HOT GREEN NEWS
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศให้ปี2568เป็นปีแห่งการเริ่มต้นรณรงค์ลดขยะอาหารเดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาคีเครือข่าย15ภาคีองค์กรสำหรับการประกาศในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงจุดยืนของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการลดปัญหาขยะแต่จะเป็นการวางรากฐานในการขับเคลื่อนทั้งการสื่อสารการรณรงค์การนำร่องลดขยะอาหารอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทุกภาคส่วนสามารถร่วมเป็นพลังสำคัญในการจุดประกายและผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมนำไปสู่การลดขยะเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในอนาคต
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสชี้แนวโน้มผลิตภัณฑ์จากแมลงเติบโตเร็วและแรงตามเทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญเรื่องของความมั่นคงทางอาหารสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการต่อยอดมูลค่าสินค้าตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้มีอุตสาหกรรมอาหารที่ให้ความสนใจกับอาหารและสารอาหารทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากแมลงได้รับความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งรูปแบบการเกษตรภายในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมทำให้ธุรกิจร้านอาหารที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพธุรกิจอาหารเสริมหรือเวชสำอางเติบโตอย่างต่อเนื่อง
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Record Green News
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันนโยบายฟื้นฟูที่ดินให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรหมอดินอาสาและประชาชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องเน้นย้ำการฟื้นฟูผืนดินเปิดโอกาสสร้างอาชีพสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาที่เชื่อมโยงกับการแปรสภาพทะเลทรายความเสื่อมโทรมของที่ดินภัยแล้งและนำไปสู่การกำหนดมาตรการจัดการและการฟื้นฟูที่ดินให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการรักษาดินอย่างยั่งยืน
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

า10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มซ่อมหูสปริงเวย์อ่างเขาจุกชั่วคราวสำเร็จน้ำไม่ล้นอ่างแล้วนายสารวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานสถานการณ์ล่าสุดจากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานว่าการซ่อมแซมชั่วคราวบริเวณกำแพงด้านข้างอาคารระบายน้ำล้นหรือหูสปริงเวย์ของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองดำเนินการเรียบร้อยแล้วล่าสุดระดับน้ำลดลงและไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วโดยกรมชลประทานยังติดตามระดับน้ำและความมั่นคงของอาคารชลประทานอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันได้เร่งลดระดับน้ำในอ่างโดยเปิดอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมเพื่อเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างควบคู่กับการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นจนล่าสุดระดับน้ำลดลงและไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วส่วนการเสริมความมั่นคงบริเวณที่เสียหายในระยะต่อไปอาจพิจารณาใช้กล่องตาข่ายบรรจุหินเพื่อเสริมความแข็งแรงและป้องกันการกัดเซาะบุรีรัมย์น้ำย่ำท่วมขังสี่อำเภอวัดบางแห่งน้ำท่วมล้อมรอบพระออกบิณฑบาตไม่ได้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดคลี่คลายแล้ว3อำเภอคืออำเภอบ้านกรวดละหารทรายและอำเภอโนนดินแดงส่วนอีก4อำเภอคืออำเภอประคนชัยนางรองเฉลิมพระเกียรติและอำเภอพระพลาชัยยังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรวัดและพื้นที่การเกษตรซึ่งบางหมู่บ้านน้ำท่วมขังพื้นที่โดยรอบและถนนสัญจรทำให้รถไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ต้องใช้เรือหรือเดินลุยน้ำท่วมทางนี้ยังมีวัดบางแห่งที่น้ำหลากท่วมพื้นที่โดยรอบรวมถึงถนนทำให้พระสงฆ์ไม่สามารถออกมาบิณฑบาตได้เช่นที่วัดมงคลโพธารามตำบลละเวียอำเภอประโคนชัยญาติโยมต้องเดินลุยน้ำนำพัตตาหารเข้าไปถวายถึงที่วัดอย่างไรก็ตามคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มหรือไม่มีน้ำจากอำเภอข้างเคียงไหลมาสมทบระดับน้ำที่ท่วมจะลดลงเรื่อยๆด้านนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จากข้อมูลมีอำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม7อำเภอ37ตำบล288หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบกว่า 3,000 หลัง

0: สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นจะเน้นเรื่องถุงยางชีพลำดับต่อไปจะเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วนนาข้าวจมมิตรร้อยกว่าไร่ชาวนาหมดตัววอนรัฐประกาศภัยช่วยเหลือชาวนาในจังหวัดอุทัยธานีถูกซ้ำเติมจากก่อนหน้านี้ที่ประสบปัญหาภัยแล้งจนต้นข้าวแห้งเหี่ยวใกล้ตายเมื่อเริ่มได้น้ำฝนลงมาช่วยทำให้สามารถใส่ปุ๋ยจนต้นข้าวเริ่มฟื้นตั้งท้องออกรวงแต่กลับมาถูกน้ำเติมจากภาวะฝนตกหนักรอบล่าสุดจนถูกน้ำหลากเข้าท่วมนาข้าวจนมิดต้นข้าวหลังฝนกระหน่ำติดต่อกันหลายวันนาข้าวกว่าร้อยไร่ในพื้นที่หมู่สองบ้านห้วยอีจางตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีจมน้ำมิดยอดต้นข้าวจนเสียหายสิ้นเชิงชาวบ้านต้องสูญทุนลงไปเกือบหมดวอนรัฐประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อรับเงินเยียวยาและพักชำระหนี้กับธกส.ชาวนาอำเภอทับทันคนหนึ่งเล่าว่าทำนา28ไร่ช่วงแรกประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวทำให้ต้นข้าวเหี่ยวแห้งใกล้ตายแต่พอฝนตกลงมาต้นข้าวฟื้นตัวเขียวขจีจึงตัดสินใจลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีหว่านเพิ่มเพื่อให้ข้าวออกรวงดีอย่างไรก็ตามฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันทำให้ระดับน้ำในนาข้าวสูงขึ้นจนมิดยอดข้าวไม่สามารถระบายน้ำออกทางท่อขนาด100เซนติเมตรได้เพราะน้ำป่าจากอำเภอลานสักไหลลงมามากและมีระดับสูงกว่าน้ำในท้องนา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47569A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงMCOT ฮิวจันทร์

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM2.5 สามารถแทรกซึมเข้าร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยยังได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ผมมีเรื่องจะบอกพี่แจ็คครับ
1: ครับ
0: ผมตายแล้วครับ
1: ฮะ
0: ผมตายเมื่อ20ปีก่อนครับพี่แจ็ค
1: ยังไงอะนี่คุณอาคมกำลังจะบอกว่าคุณอาคมตายตั้งแต่เด็กๆแล้วเหรอโหยน่ากลัวนะเนี่ย

0: อตกรีนนิวส
1: ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cotton 95.25

0: ฟังปอนสจิรัต
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: คอตกรีนนิวส์งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เผยข้อมูลจากของเสียจากฝูงเพนกวินนับหมื่นตัวในแอนตาร์กติกาอาจมีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้จริงๆด้วยกลไกทางธรรมชาติน่าทึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือแอมโมเนียสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดเมฆได้และเมฆเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มบางๆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าคอยสะท้อนแสงแดดกลับขึ้นไปไม่ให้พลังงานจากดวงอาทิตย์ตกลงมาที่น้ำแข็งกับทะเลด้านล่างที่ร้อนจนเกินไปผลที่ได้คือน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาละลายช้าลงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคที่อุณหภูมิในโลกพุ่งสูงขึ้นแบบนี้เพราะในแอนตาร์กติกาไม่มีต้นไม้หรือพืชพันธุ์ช่วยสร้างเมฆได้แบบภูมิภาคอื่นๆการที่มูลของเพนกวินมาช่วยได้นั้นจึงเป็นการเติมช่องว่างทางธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อ
1: เอ็มคอตกรีนนิวส์สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News
1: หุ่นยนต์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทางเลือกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาใช้แทนอุปกรณ์การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแบบเดิมนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์สายลับตัวเล็กๆที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือสามารถให้ปลากินได้เมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่คิดนำกลับขึ้นมาโดยบทความเกี่ยวกับการศึกษานี้ได้มีการตีพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหุ่นยนต์จะถูกวางไว้บนผิวน้ำในบ่อทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นๆเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาบนผิวน้ำเซ็นเซอร์บนหุ่นยนต์จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นอุณหภูมิของน้ำค่า pH และระดับมลพิษข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งผ่านระบบไร้สายหรือการรับข้อมูลจากหุ่นยนต์บางตัวที่สามารถดึงข้อมูลได้หลังจากใช้งานลำเรือจะเปียกและนิ่มจนเริ่มจมกลายเป็นอาหารปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆและแม้ว่าไม่มีสัตว์น้ำตัวไหนกินหุ่นยนต์เข้าไปตัวอุปกรณ์ก็สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
0: Mcot Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์หนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์คือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์มือสองซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนโดยช่วยลดขยะเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากโดยข้อมูลจากออสเตรเลียระบุว่าในแต่ละปีมีขยะเฟอร์นิเจอร์จากภาคธุรกิจมากถึง 30,000 ตันโดย 95% ถูกนำไปฝังกลบและยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลจากภาคครัวเรือนอย่างชัดเจนนอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้จริงผ้าลินินหรือขนสัตว์ก็มีข้อดีทั้งในแง่ของสุขภาพและความยั่งยืนนอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้วัสดุธรรมชาติยังสามารถทำให้บ้านของเรามีบรรยากาศที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: 11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเผยเร่งระบายน้ำกทม.ปริมณฑลคาดคลี่คลายใน 2-3 วันพรุ่งนี้ขนส่งสาธารณะเดินหน้าเต็มระบบนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมาณลดลงแล้ววันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำคลองแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันและมีปริมาณน้ำเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งอาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยวันนี้อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนซึ่งน้ำจะลงสู่ลำคลองแม่กลองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรสำหรับจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันความจุของอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 90% ซึ่งยังมีพื้นที่ความจุรับน้ำได้หากไม่มีฝนเพิ่มก็จะอยู่ในการบริหารจัดการได้ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีขอให้ยกของขึ้นที่สูงส่วนจังหวัดระยองจะมีฝนตกหนักที่อำเภอแกลงและมีมวลน้ำจากเขื่อนประแสล้นสปริงเวย์เข้าสู่ตัวเมืองจึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในส่วนการระบายน้ำที่จังหวัดสมุทรปราการกรมชลประทานได้ติดเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยจะมีการระบายน้ำออกไปยังอ่าวไทยเพิ่มมากขึ้นส่วนในพื้นที่กทม.ปัจจุบันยังมีระดับน้ำที่ท่วมถนนอยู่เกิน30เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ในโซนถนนรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยสุขุมวิท77อ่อนนุชถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์จะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มชัยชนกเผยกรมอุตุสื่อสารดีขึ้นแต่ต้องดีมากกว่านี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงความคืบหน้าหลังจากนายกรัฐมนตรีให้นโยบายกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายว่าเป็นสิ่งที่พยายามทำมาระยะหนึ่งแล้วเบื้องต้นสิ่งที่กรมอุตุปรับเปลี่ยนคือแนวทางการโพสต์ซึ่งฟีดแบคดีขึ้นแต่ตนอยากให้ดีกว่านี้และไม่ใช่แค่เรื่องของระยะเวลาที่ถี่ขึ้นตามสถานการณ์วิกฤตส่วนข้อวิจารณ์เรื่องการแจ้งข้อมูลล่าช้าต้องไปตรวจสอบเหตุผลโดยปกติกรมอุตุจะแจ้งเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แม้ข้อมูลจะไม่ 100% แต่ถือว่ามั่นใจได้มากเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลและเบื้องต้นได้มีการประชุมไปแล้วสิ่งที่กรมอุตุแจ้งคือการพยากรณ์ซึ่งมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลที่จะทราบล่วงหน้า2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่เมื่อถึงปัจจุบันก็มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ทุกคนจึงรอข้อมูล1สัปดาห์หรือ3วันก่อนเพื่อความมั่นใจซึ่งได้อธิบายไปว่าหลังจากนี้จะต้องมีการสื่อสารล่วงหน้าบอกไปตรงๆว่าข้อมูลปัจจุบันเป็นอย่างไรและมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเตรียมตัวล่วงหน้าว่าจะดำเนินการแค่ไหนอย่างไรสำหรับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนายชัยชนกกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องปริมาณน้ำจะทำให้ง่ายขึ้นแต่การแนะนำว่าจะดำเนินการอย่างไรเป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทร.ส่งเรือผลักดันน้ำเสริมช่วยนครนายกอีก10ลำพลเรือตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้กองทัพเรือได้ส่งเรือผลักดันน้ำเข้าไปเพิ่มเติมที่จังหวัดนครนายกอีก10ลำตามที่จังหวัดร้องขอหลังเมื่อวานนี้ได้มีการส่งไปที่จังหวัดนครนายกแล้ว10ลำรวมเป็นทั้งหมดขณะนี้20ลำอย่างไรก็ตามกองทัพเรือพร้อมเตรียมพร้อมเรือผลักดันน้ำไว้ทั้งสิ้นจำนวน100ลำดังนั้นขณะนี้ยังเหลืออีก80ลำหากพื้นที่ใดมีความต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อขอเรือผลักดันน้ำได้ที่กองทัพเรือโดยจะกองทัพเรือพร้อมสนับสนุนหากได้รับการร้องขอจากจังหวัดต่างๆและอยู่ในแผนการระบายน้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดี ดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
7: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
12: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
13: ขับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
14: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

0: 12:00 น.แฟดคลองจันยังหนักกทม.อัปเดต11ถนนสายหลักยังน้ำท่วมสูงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนวันนี้กระทบชุมชนริมน้ำซ่อมหูสปิลเวย์อ่างเขาจุกระยองสำเร็จแต่สถานการณ์น้ำยังวิกฤตตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยล้างตาเสือเหลืองมาเลเซียเอาชนะ2เซตรวดคว้าเหรียญทองไปครองสำเร็จย้ำแชมป์สมัยที่7OpenAI ระงับการเปิดตัวโมเดล AI รุ่นใหม่หลังจากมีคำเตือนว่า AI สามารถทำลายล้างมนุษยชาติได้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สว
1: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถนะธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมกันนะคะช่วงวันนี้นะคะที่จังหวัดระยองนี่ตอนนี้เห็นว่ามีแดดออกกันแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักค่ะเมื่อเช้านี้ทีมข่าวก็ไปที่อำเภอแกลงนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปที่อำเภอบ้านค่ายมาค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะจากอำเภอบ้านค่ายมาอำเภอแกลงเนี่ยถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ยก็จะเดินทางประมาณชั่วโมงเศษค่ะแต่ว่าวันนี้ทีมข่าวใช้เวลากว่า3ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดที่อำเภอแกลงนะคะเพราะว่ามีน้ำท่วมอยู่หลายจุดค่ะโดยเฉพาะบางจุดเนี่ยมีคอสะพานขาดเมื่อช่วง4นะคะรถยกสูงของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยขับตกลงไปในหลุมคอสะพานที่ขาดกว้าง4เมตรเมื่อตอน5:00 น.ค่ะสะพานนี้เป็นสะพานเส้นทางถนนเขาจอกนะคะเส้นทางหลักสู่เขาชะเมาอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลกระแสบนอำเภอคลองประแสจังหวัดระยองค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยนะคะทีมข่าวได้เข้าสู่พื้นที่อำเภอแกลงค่ะแล้วก็มาพบกับเส้นทางที่มีน้ำท่วมตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็ได้กั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้รถผ่านนะคะจะได้ไม่ตกลงไปซ้ำอีกนะคะกระแสน้ำก็ยังไหลเชี่ยวอยู่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ต่างมาเฝ้าสังเกตการหลายคนก็เดินทางต้องจอดรถทิ้งไว้เพราะไม่ทราบว่าคอสะพานขาดสอบถามชาวบ้านบอกว่ารถที่ตกลงไปในหลุมยกขึ้นมาแล้วตั้งแต่7 โมงเช้าสภาพหน้ารถพังยับเลยนะคะคนขับปลอดภัยดีค่ะเจ้าของรถเนี่ยเป็นแม่ค้าตลาดนัดที่ออกไปตั้งแต่ช่วง5 ทุ่มซึ่งก็ยังไม่เกิดเหตุนะคะขับออกไปได้ตามปกติค่ะโดยช่วง5:00 น.ขับกลับบ้านไม่รู้ว่าคอสะพานขาดค่ะก็เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะโดยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านอีก6 หมู่บ้านใช้สัญจรกันอยู่ค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นทางชุมแสงเขาชะเมานะคะจุดนี้มีน้ำท่วมสูงมาตั้งแต่2-3 วันก่อนแล้วค่ะเส้นทางก็ยังสัญจรไม่ได้อยู่นะคะมีรถจมน้ำแล้วก็ยังไม่สามารถจะกู้ขึ้นมาได้เพราะว่ากระแสน้ำยังไหลแรงค่ะชาวบ้านบางส่วนที่เดินทางออกมาจากพื้นที่อย่างเจ้าของสวนที่เดินทางมาจากชลบุรีบอกว่าทราบนะคะว่าน้ำท่วมก็เลยเดินทางมาเพื่อจะมาดูสวนของตนเองในพื้นที่ด้านในแต่พอมาถึงก็พบว่าไม่สามารถจะผ่านเข้าไปได้ค่ะอย่างไรก็ตามก็พยายามที่จะหาเส้นทางเพื่อเข้าไปที่สวนให้ได้เพราะกังวลว่าจะเสียหายค่ะอีกจุดหนึ่งก็คืออ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเขาจุดที่มีน้ำล้นนะคะกำแพงด้านข้างอาคารระบายน้ำล้นหรือว่าหูสปรินเวย์กรมชลประทานซ่อมแซมชั่วคราวสำเร็จแล้วค่ะหลังจากฝนตกหนักทำให้น้ำเกินความจุแล้วก็กัดซะจนกำแพงเสียหายล่าสุดระดับน้ำลดลงไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วนะคะยืนยันว่าคันเขื่อนยังมั่นคงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนจุดที่อ่างเก็บน้ำประแสนะคะน้ำยังคงไหลล้นสปรินเวย์อย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำโดยได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงซึ่งทาง

0: รมชลประทานยืนยันว่าตัวอ่างเก็บน้ำอย่างมั่นคงแข็งแรงดีค่ะ
1: ส่วนในพื้นที่อีกหลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดชัยนาทค่ะทางกรมชลประทานก็ได้ชะลอน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อที่จะลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยตอนนี้ค่ะปริมาณน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 2,564 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูงขึ้น25เซนติเมตรล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนในตำบลธรรมมูลตำบลบ้านกล้วยตำบลท่าชัยอำเภอเมืองรวมไปถึงที่ตำบลศิลาด่านตำบลคุ้งสำเภานะคะตำบลท่าฉนวนและอำเภอมโนรมตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์รวมกว่า100หลังคาเรือนระดับน้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลธรรมมูลค่ะก็บอกว่าน้ำขึ้นเร็วมากเข้าท่วมพื้นที่ในหมู่บ้านตอนตี3พอตี5น้ำสูงถึงเข่าบางจุดสูงถึงเอวค่ะก็ต้องรีบนำรถยนต์ขนข้าวของสัตว์เลี้ยงไปอยู่บนถนนบริเวณหน้าวัดป่าเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาก็ล้นตลิ่งท่วมที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองชัยนาทเช่นเดียวกันกับบริเวณเขื่อนเรียงหินค่ะหน้าจวนผู้ว่าถูกน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรเทศบาลเมืองชัยนาทก็ได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าเตือนประชาชนห้ามลงเล่นน้ำเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะทางนี้กรมชลประทานมีแผนชะลอน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขอให้ประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนที่นครสวรรค์เตรียมรับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยพระนครศรีอยุธยาล่าสุดค่ะก็เริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่เขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนส่งผลทำให้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบต่อชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงและอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักที่ต้องเร่งเตรียมรับมือค่ะขณะที่เทศบาลตำบลท่าเรือซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักเจ้าหน้าที่ก็นำธงแดงมาปักไว้เตือนประชาชนพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไปไว้ที่สูงหลังจากตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเหลืออีก10เซนติเมตรก็จะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเทศบาลตำบลท่าเรือได้มีการเตรียมกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมค่ะรวมไปทั้งจัดเตรียมเรือสำหรับให้ประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบใช้ในการเดินทางขนย้ายสิ่งของหากมีน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นส่วนที่ตลาดสดท่าเรือพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมีการขนย้ายสินค้าอุปกรณ์การค้าออกจากพื้นที่แล้วนะคะหลังจากที่มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องสถานการณ์น้ำในขณะเดียวกันค่ะเทศบาลตำบลท่าเรือจัดเตรียมพื้นที่ตลาดชั่วคราวเอาไว้รองรับเพื่อให้ผู้ค้าสามารถย้ายออกไปจำหน่ายสินค้าในช่วงที่ตลาดเดิมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งที่พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็น11อำเภอตอนนี้มีประชาชนเดือดร้อน 34,000 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายค่ะส่วนอ่างทองเองนะคะเทศบาลเมืองอ่างทองมีการตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานปภ.กรมโยธาธิการและผังเมืองไปวางในตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำด้วยการตั้งแท่งแบริเออร์ปูทับด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันตกและศูนย์ราชการฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะหลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพื่อรองรับมวลน้ำจากทางตอนเหนือส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันเจ้าหน้าที่ก็ทำการอุดท่อระบายน้ำตลอดแนวตั้งเครื่องสูบน้ำ24ชั่วโมงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำก็สูง8เมตร4เซนติเมตรนะคะจากระดับตลิ่ง9เมตร90เซนติเมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนที่อยู่แนวนอกคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพค่ะที่แฟลตคลองจันแม้ว่าวันนี้จะมีแดดออกแล้วแต่ว่าน้ำยังไม่ลดลงเลยนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ั้งยืน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: 201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูสถานการณ์น้ำที่กรุงเทพมหานครนะคะที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะวันนี้มีแดดออกแล้วนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำยังไม่ลดลงเลยด้านในของแฟลตชาวบ้านบอกว่ายังคงท่วมสูงถึงระดับอกค่ะหลายคนต้องขนย้ายของมาข้างนอกเพื่อไปอาศัยที่อื่นและหลายคนบอกนะคะว่าน้ำเริ่มเน่าแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วการใช้ชีวิตก็ยากลำบากค่ะประชาชนต้องใช้เรือเป็นหลักนะคะก็ผูกเรือไว้ระหว่างตัวอาคารกับถนนเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวในการสัญจรทั้งการออกไปข้างนอกรวมถึงการรับน้ำและอาหารส่วนบริเวณทางเข้าแฟลตด้านหน้าซอยเสรีไทย5น้ำก็ยังท่วมสูงถึงระดับอกค่ะทำให้การเข้าออกยังต้องใช้เรือเพียงช่องทางเดียวทีมข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ยังพักอาศัยในด้านในนะคะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาหลักก็คือเรื่องไฟกับน้ำค่ะเพราะว่ายังมีทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กที่ยังอาศัยในพื้นที่ส่วนเรื่องอาหารการกินมีเจ้าหน้าที่มาดูแลมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงวันแรกๆนะคะส่วนไฟฟ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะจ่ายไฟให้ในช่วงประมาณ4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มและห้ามไม่ให้ประชาชนที่อยู่ภายในออกนอกพื้นที่เพื่อป้องกันเรื่องไฟรั่วค่ะผลกระทบตอนนี้ที่ชาวบ้านเจอนะคะนอกจากการเดินทางที่ลำบากแล้วก็ยังมีเรื่องการทำงานเพราะหลายคนไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติรวมถึงเรื่องของสภาพจิตใจค่ะหลายคนต้องเห็นทรัพย์สินตัวเองได้รับความเสียหายโดยเฉพาะรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ใต้ตึกซึ่งถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะชาวบ้านอีกหลายคนก็บอกนะคะว่าบริเวณด้านในน้ำยังไม่ลดลงเลยจะเข้าออกก็ลำบากและตอนนี้น้ำเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วด้วยอยากจะให้มีเจ้าหน้าที่มาสูบออกค่ะเพื่อให้สามารถเข้ามาเก็บขยะในพื้นที่ได้โดยเร็วนะคะอีกเรื่องที่ชาวบ้านกังวลก็คือเรื่องฝนที่ตกอยู่ทางภาคเหนือเพราะเกรงว่ามวลน้ำจะไหลมาเพิ่มในพื้นที่ภาคกลางถ้ายังไม่เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในขณะนี้กลัวว่าสถานการณ์จะแย่หนักกว่าเดิมค่ะจากการพูดคุยกับหลายๆคนที่อาศัยอยู่ภายในนะคะบอกว่าวันนี้เริ่มใจชื้นขึ้นแล้วเพราะว่ามีแดดออกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นฝนจะตกลงมาซ้ำไหมหรือว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้นไหมแต่ว่าเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังทำงานกันอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะส่วนอีกที่นึงค่ะเคหะร่มเกล้าลาดกระบังวันนี้สถานการณ์โดยรวมน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะจากวันก่อนประมาณ10เซนค่ะแต่ว่าโดยเฉลี่ยทางพื้นที่น้ำก็ยังท่วมสูงนะคะตั้งแต่130-160เซนติเมตรประชาชนส่วนใหญ่ต้องใช้วิธีเดินลอยคอออกจากที่พักไปที่บิ๊กซีเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นจุดที่มีการให้ความช่วยเหลือจุดหลักนำเอาสิ่งของช่วยเหลือโดยเฉพาะอาหารปรุงสุกกลับไปบริโภคภายในบ้านค่ะเพราะว่าจนถึงตอนนี้บางจุดในการให้ความช่วยเหลืออย่างเข้าถึงลำบากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เริ่มมีการปรับแผนความช่วยเหลือแล้วนะคะโดยใช้รถยกสูงเข้าไปในพื้นที่เพื่อขนถ่ายผู้คนและนำสิ่งของช่วยเหลือให้ประชาชนที่อยู่ในแฟลตที่มีน้ำท่วมสูงมากค่ะส่วนบริเวณถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าบางกะปินะคะหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังค่ะช่วงแรกเลยเนี่ยจะเป็นช่วงลาดพร้าว85ถึงลาดพร้าว93น้ำท่วมประมาณฟุตบาทนะคะหรือว่าประมาณหน้าแข้งค่ะช่วงนั้นรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรได้แต่พอถัดมาอีกเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงลาดพร้าว101อันนี้ยังมีน้ำท่วมขังบนถนนระดับหัวเข่าอันนี้รถเล็กสัญจรไม่ได้แล้วนะคะชาวบ้านลาดพร้าว101บอกว่าน้ำเริ่มท่วมมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ค่ะช่วงแรกน้ำยังใสอยู่นะคะแต่พอวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เริ่มขุ่นมากขึ้นทำให้เวลาเดินทางออกจากบ้านไปไหนมาไหนต้องสังเกตแนวสีเหลืองบนฟุตบาทแล้วก็พยายามเดินให้เป็นแนวตรงป้องกันไม่ให้เดินตกหลุมหรือว่าจุดที่มีพื้นต่างระดับค่ะและเมื่อ2วันก่อนระดับน้ำสูงถึงเอวเลยนะคะแต่วันนี้น้ำลดลงมาเหลือประมาณครึ่งแข้งแล้วคาดว่าประมาณ 1-2 วันสถานการณ์น่าจะดีขึ้นค่ะส่วนภายในบ้านนะคะชาวบ้านเริ่มทยอยทำความสะอาดแล้วก็เคลียร์ดินโคลนที่ถูกน้ำพัดเข้ามาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันก็จะทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวบ้านยังเป็นห่วงก็คือเรื่องอาหารและของใช้จำเป็นเพราะว่าตอนนี้ร้านค้าหลายแห่งยังไม่สามารถเปิดขายได้ทำให้คนในชุมชนหาซื้ออาหารค่อนข้างลำบากแต่ก็โชคดีที่เพื่อนบ้านช่วยทำอาหารมาแบ่งปันกันนะคะส่วนการจราจรบนถนนลาดพร้าวรถโดยสารประจำทางยังวิ่งรับส่งผู้โดยสารตามปกติส่วนรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เลือกวิ่งบนฟุตบาทค่ะเนื่องจากระดับน้ำบนพื้นผิวถนนสูงเกือบจะท่วมท่อไอเสียของรถแล้วค่ะ
2: ขณะที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะว่าภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังจากที่ฝนหยุดตกน้ำก็ลดระดับลงค่ะซึ่งการพยากรณ์อากาศก็ยังไม่พบว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอย่างในหมู่บ้านชินเขตก็เริ่มแห้งลงแล้วเช่นเดียวกับคลองเปลมประชากรส่วนใหญ่แทบจะไม่มีปัญหาส่วนลาดพร้าวสถานการณ์ถือว่าดีขึ้นแม้ว่ายังท่วมขังอยู่ในบางจุดนะคะอย่างเช่นรามอินทราซอย5แล้วก็ที่ราบ11ส่วนคลองแสนแสบค่ะตอนนี้ก็เริ่มลดลงโดยเฉพาะช่วงต้นคลองไปจนถึงใกล้วัดเทพลีลาทำให้กทมสามารถเร่งระบายน้ำจากพื้นที่โดยรอบมากยิ่งขึ้นแฟลตคลองจันทน์ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับค่ะซึ่งพื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังเนื่องจากคลองประเวศบุรีเรามีระยะทางยาวคดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำต้องใช้เวลาส่วนสายใหม่ต้องติดตามน้ำจากรอยต่อปทุมธานีอย่างใกล้ชิดค่ะถนนสายหลักหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มใน2วันก็คาดว่าจะแห้งนะคะประมาณ 90% กลับมาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าถนนสายรองตามซอยหมู่บ้านใช้เวลามากกว่าบางแห่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังก็ต้องระมัดระวังอย่างเช่นถนนรามคำแหงเสรีไทยนวมินทร์แล้วก็หลวงแพ่งค่ะส่วนกรอบเวลา7วันที่ระบุไว้ก็ย้ำว่าเป็นเป้าหมายการเร่งทำงานในพื้นที่หนักไม่ได้หมายความว่ายืนยันว่าน้ำจะลดลงในทุกจุดภายใน7วันเนื่องจากต้องรอดูปริมาณฝนระดับน้ำในคลองประกอบการและบางพื้นที่ค่ะน้ำท่วมสูงเข้าสู่ 3-4 วันแล้วกทมก็จะเร่งจัดการน้ำบนถนนก่อนจากนั้นก็ระดมเครื่องสูบน้ำไปช่วยในชุมชนหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังแม้ว่าหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแต่จุดที่ต้องติดตามมีมากกว่า40จุดโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบตอนบนช่วงแรกของการสูบน้ำระดับน้ำในคลองอาจจะลงช้าเพราะว่ามีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมต่อเนื่องแต่เมื่อระดับคลองลดลงมากพอก็จะทำให้การสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและทางกทม.ค่ะใช้เรือช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบไปยังระบบระบายน้ำแล้วก็วางแผนเพิ่มเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชนประสานทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนเพื่อขออุปกรณ์ที่เหมาะกับแต่ละจุดค่ะในส่วนของน้ำเหนือกับน้ำทะเลหนุนก็ติดตามอยู่นะคะเพราะว่าทางกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำงานกับทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ยังไม่ได้น่ากังวลค่ะต่อระบบการระบายน้ำในเมืองแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เป็นชุมชนอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงน้ำจากตอนเหนือที่อาจไหลเข้ามาเติมในกรุงเทพฝั่งตะวันออกแต่ยืนยันว่ายังไม่ถึงขั้นต้องอพยพค่ะทางด้านการช่วยเหลือประชาชนก็มีการปรับระบบการส่งอาหารในพื้นที่คลองจันทน์และจุดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเพราะว่ามีความต้องการที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ละจุดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากสำนักงานเขตจะเตรียมอาหารไม่เพียงพอให้โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษาช่วยผลิตและส่งเข้าไปแล้วก็ปรับเส้นทางการขนส่งไปถึงพื้นที่โดยตรงลดขั้นตอนที่ส่งต่อไปหลายทอดยังมีชุมชนหมู่บ้านอาคารที่ลึกเข้าไปยังพื้นที่น้ำท่วมอาจยังได้รับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงนะคะทางกทม.ค่ะก็มีการติดตามข้อมูลจากสำนักงานเขตคำร้องของบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อตรวจสอบส่งความช่วยเหลือไปแต่ละจุดขณะเดียวกันค่ะก็ต้องการรถยกสูงขนาดสูงเรือขนาดเล็กเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงซอยแคบๆหรือว่าพื้นที่ห่างไกลได้โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็เริ่มมีการทำความสะอาดแต่ปัญหาที่เตรียมรับมือคือปัญหาขยะสะสมน้ำขังและมีเรื่องของยุงในชุมชนนะคะซึ่งสิ่งที่จำเป็นตอนนี้มีนมผงผ้าอ้อมส่งให้ประชาชนก็ค่อนข้างยากลำบากนะคะซึ่งทางผู้ว่าก็ทิ้งท้ายว่าเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วมแล้วก็ไม่พอใจต่อสถานการณ์โดยหน้าที่ของกทม.คือเร่งกระจายความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกจุดพร้อมขอให้ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือแจ้งรายละเอียดมานะคะในพื้นที่รวมไปถึงช่องทางการติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามให้การช่วยเหลือได้ค่ะ
1: วันนี้มีการประชุมครม.นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดก่อนเข้าประชุมว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ส่วนนายกจะลงพื้นที่ใดนั้นไม่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะว่าในพื้นที่กทม.วันนี้ไม่มีกลุ่มฝนแล้วค่ะทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันยังมีระดับน้ำที่ท่วมถนนอยู่เกิน30เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เพียงแค่6จุดเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในโซนถนนรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยสุขุมวิท77หรือว่าซอยอ่อนนุชถนนรัชวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์แล้วก็กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมหลายจุดนะคะกทม.ก็เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ค่ะประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเลยนะคะมาดูถึงเรื่องของการเร่งระบายน้ำนะคะซึ่งกทม.ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันค่ะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะและวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำคลองแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามซึ่งในวันนี้อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยค่ะแต่เนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันและมีปริมาณน้ำเพิ่มเติมเข้ามานะคะวันนี้อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนซึ่งน้ำก็จะลงไปสู่ลำน้ำแม่กลองใช้เวลาประมาณ3วันค่ะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรแล้วก็ย้ำนะคะว่าพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามและเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะแม้ว่าปริมาณน้ำฝนจะลดน้อยลงแต่ก็ยังมีส่วนที่ต้องเฝ้าระวังยังมีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีซึ่งเมื่อวานเนี่ยผ่านจุดน้ำท่วมสูงสุดไปแล้วนะคะถ้าวันนี้ฝนตกน้อยลงปริมาณน้ำก็จะลดลงค่ะซึ่งน้ำที่ไหลจากอำเภอกบินบุรีก็จะเข้าสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีในวันนี้ขอให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเตรียมรับมือเพราะว่าน้ำสามารถจะล้นแนวคันกั้นน้ำได้ทางจังหวัดก็แจ้งเตือนประชาชนไปแล้วนะคะส่วนที่ระยองก็จะมีฝนตกหนักที่อำเภอแกลงและมีมวลน้ำจากเขื่อนประแสที่ล้นจากสปริงเวย์เข้าสู่ตัวเมืองอันนี้ก็ต้องระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อเช้านี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะประชุมนะคะนายกก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆบอกว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ค่ะส่วนนายกจะลงพื้นที่ใดไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะนาด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์พีรยุทธสานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพวันนี้นำเอายาป้องกันโรคฉี่หนูมาแจกให้รัฐมนตรีในที่ประชุมครม.ค่ะเพราะว่าช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะส่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พูดถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทบอกว่านายกเนี่ยได้ให้บรรจุวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ค่ะก็จะครอบคลุม 230,000 ครัวเรือนวงเงิน 1,150 ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะช่วยชาวนาที่รอคอยโครงการนี้อยู่ค่ะด้านนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่พบว่าการลำเลียงกระเป๋าเฉพาะสายการบินไทยนั้นมีปัญหานะคะเนื่องจากไปรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินในเครืออื่นด้วยก็ทำให้ผู้โดยสารต้องรอกระเป๋ามากกว่า 5-6 ชั่วโมงค่ะเบื้องต้นมีการขอกำลังทหารกว่า100นายไปช่วยขนแล้วนะคะแล้วก็จะนำส่งให้นักท่องเที่ยวไปยังโรงแรมที่พักและบ้านต่อไปนายสุรศักดิ์ย้ำตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยนะคะด้วยการนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับอีกทั้งเมื่อกระทรวงกลาโหมนำกำลังพลไปช่วยก็ไม่มีอาหารและที่พักค่ะนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยน้อมรับกระแสวิจารณ์กรณีสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกยืนยันแค่หารือเรื่องชะลอน้ำเพื่อช่วยประชาชนไม่ได้สั่งปิดหรือว่ามีเจตนาปิดถาวรแต่พาดหัวข่าวอาจจะดูรุนแรงว่ามท.2 สั่งปิดเขื่อนค่ะ
1: ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการปรับการสื่อสารให้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นโพสต์ล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อ30นาทีที่ผ่านมานะคะก็มีการโพสต์บอกว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลาคมนี้ฝากตามข่าวกันทีๆนิดนึงนะนี่ก็คืออ่านตามที่เขาโพสต์ไว้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการปรับแนวทางการสื่อสารให้เข้าใจง่ายเข้าถึงประชาชนมากขึ้นแต่ในฝั่งของนายชัยชนกชิดชอบประ ฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พูดถึงความคืบหน้านะคะหลังจากที่ทางกรมอุตุได้ปรับการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่พยายามทำมาเป็นระยะหนึ่งแล้วค่ะเบื้องต้นสิ่งที่ปรับก็คือแนวทางการโพสต์ซึ่งฟีดแบคดีขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะให้ดีมากขึ้นกว่านี้ด้วยไม่อยากแค่เป็นเรื่องของระยะเวลาที่ถี่ขึ้นตามสถานการณ์วิกฤตเท่านั้นเมื่อถามว่ามีข้อวิจารณ์ว่ากรมอุตุแจ้งข้อมูลล่าช้าเพราะว่าแจ้งหลังจากเกิดเหตุแล้วมีการแก้ไขปัญหาหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าต้องไปตรวจสอบเหตุและผลของกรมอุตุว่าเป็นอย่างไรปกติแล้วค่ะจะมีการแจ้งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ข้อมูลจะไม่ได้ 100% แต่ก็ถือว่ามั่นใจมากๆเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลเบื้องต้นได้ประชุมไปแล้วนะคะซึ่งทางกรมอุตุก็แจ้งก็คือการพยากรณ์อากาศซึ่งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลที่ทราบล่วงหน้า2สัปดาห์ก่อนหน้าแต่เมื่อปัจจุบันมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ทุกคนจึงรอข้อมูล1สัปดาห์หรือ3วันก่อนเพื่อความมั่นใจซึ่งก็อธิบายไปนะคะว่าหลังจากนี้ก็จะต้องสื่อสารล่วงหน้าบอกไปตรงๆว่าข้อมูลปัจจุบันเป็นอย่างไรมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพื่อให้ประชาชนนั้นมีทางเลือกในการเตรียมตัวล่วงหน้าที่จะดำเนินการอะไรอย่างไรค่ะส่วนภาษาที่ใช้มีการปรับเปลี่ยนให้สื่อสารได้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็แนะนำว่าต้องดำเนินการอย่างไรเป็นหน้าที่ของทางปภ.ด้วยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเมื่อถามว่าจะมีการสร้างความมั่นใจของกรมอุตุได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็เชื่อบางเพจมากกว่าคุณชัยชนกบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะยืนยันว่าข้อมูลของทุกเพจที่เผยแพร่นำมาจากข้อมูลของกรมอุตุหลังจากนี้สิ่งที่กรมอุตุจะต้องทำคือกล้าสื่อสารกับประชาชนรวมถึงปรับแนวทางการสื่อสารให้ละเอียดขึ้นยกระดับบุคลากรและเทคโนโลยีซึ่งไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือไม่เกิดวิกฤตก็เป็นนโยบายที่สั่งการมาตลอดค่ะ
0: มาดูเรื่องเอเชียนเกมกันบ้างนะคะวันนี้ทัพไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองในการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศที่สนามนากอย่าซิตี้มิสุโฮปาร์คค่ะทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบมาเลเซียคู่ปรับสำคัญแชมป์3สมัยนะคะทีมไทยส่งกฤษณพลนนทโคตรเป็นตัวเสิร์ฟธนพลซับเย็นเป็นตัวทำและวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงค่ะส่วนมาเลเซียก็ส่งคู่แข่งขันของตนเองลงแข่งขันนะคะเซตแรกเกมสูสีค่ะแต่ว่าไทยได้การขึ้นฟาดของธนพลซับเย็นทำคะแนนออกนำไปก่อน9-5จากนั้นเป็นทีเด็ดของลูกเสิร์ฟของกฤษณพงษ์นนทโคตรที่ทำคะแนนให้ไทยทิ้งห่างและชนะไป15-9ก็2เซตนะคะไทยเปิดเกมดีด้วยการเสิร์ฟของกฤษณพงษ์ค่ะมาเลเซียพยายามแก้เกมด้วยการเปลี่ยนแบ็คและตัวฟาดใหม่แต่ก็ยังพลิกสถานการณ์ไม่ได้สุดท้ายทีมตะกร้อไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้ที่15-8นะคะรวมชนะไป2-0เซตได้เหรียญทองไปครองเป็นแชมป์สมัยที่7และล้างตามาเลเซียได้สำเร็จหลังจากแพ้มาในประเภททีมชุดค่ะหลังจบการแข่งขันกฤษณพงษ์บอกว่าหลังจากแพ้มาเลเซียในประเภททีมชุดก็พยายามหาข้อผิดพลาดแล้วก็ปรับแก้ไขและขอมอบเหรียญนี้ให้กับคนไทยทุกคนค่ะ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะ OpenAI ระงับการเปิดตัวโมเดล AI รุ่นใหม่ GPT 6.1 Asta นะคะเนื่องจากว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยโดย OpenAI ผู้ผลิต ChatGPT ยืนยันว่าจะไม่เปิดตัวการใช้งานในโมเดลรุ่นใหม่ GPT 6.1 Astra ระบุว่าโมเดลล่าสุดยังขาดประสิทธิภาพในด้านการทำงานในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตและวิธีการสื่อสารจึงต้องทำให้แน่ใจว่าการพัฒนาโมเดลมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นภายในบริษัทหรือส่งมอบให้กับผู้ใช้งานเพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงมากค่ะซึ่งโมเดลปัญญาประดิษฐ์ GPT 6 Astra นี้เป็นผลิตภัณฑ์เรือธงที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการให้เหตุผลที่ซับซ้อนดำเนินการต่างๆได้อย่างอิสระที่ OpenAI กล่าวว่าทำการวิจัยหลายปีเป็นการลงทุนครั้งใหญ่แต่มาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทกำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักหลังจากเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาโมเดล OpenAI แฮกเว็บไซต์และระบบของรัฐบาลออสเตรเลียด้วยตัวของมันเองค่ะมีการละเมิดข้อมูลคล้ายคลึงกับของ AI รายอื่นหลายครั้งจนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำด้าน AI ระดับสูงหลายคนรวมถึงนายแซมอัลแมนจาก OpenAI เองก็เรียกร้องให้

0: การชะลอการพัฒนาลงการตัดสินใจของ OpenAI ที่ระงับการเปิดตลาดถือว่าเป็นครั้งแรกของผู้พัฒนา AI รายใหญ่ที่ยกเลิกการปล่อยเวอร์ชันใหม่เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัยค่ะทางด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ก็แนะนำว่าควรที่จะพิจารณาคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญว่าปัญญาประดิษฐ์อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติในอนาคตอย่างจริงจังทรงเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองบริษัทเทคโนโลยีภาคประชาสังคมศึกษาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นจะไม่พัฒนาไปถึงจุดที่ทำลายมนุษยชาติและยังทรงวิจารณ์ผู้ที่ปฏิเสธคำเตือนนี้ว่าเป็นคำหลอกลวงค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วค่ะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จ
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
8: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจัญญวัฒน
9: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีน้องบางปอนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะฮะในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับพบกับเราสองคนนะครับผมเอกจัญญวัฒน์พลพินิจครับ
10: บางปอนสจิรัตน์ค่ะ
11: กับบรรยากาศในช่วงเที่ยงเที่ยงแบบนี้นะครับผมต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ
10: คุยข่าว
11: เช้าจันทร์วันนี้วันอังคารสีชมพู
10: 29 กันยายน 29 เดือน 9 2569
11: แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับวันนี้น้ำหลายๆพื้นที่ก็คือเริ่มลดลงนะเริ่มลด

0: โซนทางโน้นนะครับก็ภาวนาให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับผมเพราะว่าเราเห็นความสูญเสียและความลำบากของพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอร่วมเป็นกำลังใจก็แล้วกันนะฮะในการกลับมาสู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกับบรรยากาศวันนี้วันอังคาร
1: นนทบุรีก็แจ้งกันนิดนึงนะคะหลังจากที่เมื่อวานคอสะพานคลองหนองคล้าก็มีการชำรุดแม้ว่าวันนี้ตอนนี้นะคะเที่ยงกว่าๆเนี่ยรถสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่นะคะเป็นช่วง
0: ๆแม้ว่าจะลดแต่ก็ยังต้องเฝ้าขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
1: ใช่ค่ะ
0: รถเล็กเขียนว่าผ่านได้แล้ว
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่บนผิวจราจรบ้างเล็กน้อยนะคะหลังจากที่2วันนี้ฝนไม่ได้ตกลงมาแต่ว่าตัวคอสะพานเขาก็เกิดการชำรุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะปิดเส้นทางการจราจรตรงนั้นเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ค่ะของจันทบุรีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะอย่างที่คลองพักดีรำไพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพี่ทวีศักดิ์เองก็ลงพื้นที่ไปดูนะคะท่านเป็นประธานคลองพักดีลำไพนะคะตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะรวมถึงที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ตอนนี้นะคะก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของปริมาณน้ำที่อยู่ในแม่น้ำจันทบุรีในช่วงนี้กันด้วยค่ะแล้วก็มีแจ้งเตือนจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีนะคะคือตอนนี้พอน้ำท่วมนะคะคลองส่งน้ำท่อน้ำต่างๆนะคะก็เกิดการชำรุดค่ะก็เลยทำให้หลายพื้นที่บริเวณหนองค้าเองนะคะก็จะไม่สามารถจ่ายน้ำให้คุณได้ใช้กันได้ก็ตอนนี้ต้องรอให้ระดับน้ำลดลงไปก่อนจึงจะสามารถไปตรวจสอบได้ว่าท่อตรงไหนมันแตกมันหักนะคะช่วงนี้ก็ต้องขออภัยประชาชนที่อยู่ในบริเวณหนองค้ากันด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่อัปเดตในช่วงแรกกันก่อนค่ะและนอกจากนี้ที่เทศบาลเมืองท่าใหม่นะคุณผู้ฟังคะขอรับสนับสนุนสิ่งของต่างๆค่ะเอาไว้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ค่ะของใช้จำเป็นที่คุณสามารถนำไปบริจาคได้นะคะจะเป็นเสื้อผ้าชุดชั้นในค่ะทั้งของผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นแพมเพิร์สของเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะคะทีนี้อาหารพร้อมทานต่างๆค่ะน้ำดื่มนะคะอาหารแห้งที่สามารถทานได้เลยนะคะก็สามารถนำไปบริจาคกันได้แม้กระทั่งแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะก็สามารถที่จะเดินทางไปได้นะคะโดยไปที่ทางด้านของเทศบาลเมืองท่าใหม่ได้เลยคุณผู้ฟังค่ะหรือว่าท่านไหนนะคะที่ตอนนี้อยากจะขอความช่วยเหลือเพราะว่าเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนนะคะที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ค่ะจะแจ้งย้ายผู้ป่วยนะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยติดต่อไปได้ตลอด24ชั่วโมงในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่เบอร์นี้จดไว้ได้เลยนะคะ0985026766ค่ะหรือจะเป็นเบอร์0394320390นั่นเองนะคะร่วมด้วยช่วยกันในขณะที่สถานการณ์ก็ต้องการความช่วยเหลือแบบนี้นะคะรวมถึงตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีน้ำท่วมค่อนข้างสูง
0: ดูสภาพพื้นที่ของท่าใหม่เนี่ยคืออยู่ใต้ที่อื่น
1: คือ
0: พื้นที่เป็นทางน้ำพอดีรับน้ำจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นแก่งหางแมวหรือว่าจะเป็นนายายอาร์มอะไรต่างๆนานาพื้นที่น้ำมวลน้ำเนี่ยทะลักลงมาพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่ก็เลยรองรับน้ำค่อนข้างจะเยอะในตอนนี
1: ้แล้วก็ที่อย่างที่บอกไปที่หมอบูตอนนี้ยังมีทั้งครูคณาจารย์นะคะรวมถึงน้องๆ นักศึกษาติดอยู่ด้านในตอนนี้ยังต้องการความช่วยเหลือนะคะท่านไหนที่พร้อมจะไปบริจาคอาหารกล่องที่ทำสำเร็จรูปแล้วก็สามารถเดินทางไปกันได้เลยนะคะ
0: ก็เห็นท่านผู้ว่าท่านรองหรือว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนลงพื้นที่ที่ท่าใหม่นะฮะแล้วก็มีการบินเซอร์เวย์ดูพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะของจันทบุรีนะรวมไปถึงถนนมิตรภาพขออภัยครับถนนสุขุมวิทด้วยนะก็มวลน้ำนี่มหาศาลเลยทีเดียวฉะนั้นก็เป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็ในตอนนี้วันนี้ก็รู้สึกว่าหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงนะก็ภาวนาให้เข้าสู่กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วก็แล้วกันและเป็นกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อาจจะทำงานไม่หลับไม่นอนแล้วก็เห็นพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยคืออาศัยอยู่

0: กับสวนเหมือนคุณตาคุณยายท่านหนึ่งที่ว่าจะพายเรือออกมาแล้วผลสุดท้ายคือ
1: เร
0: ือ
1: ล
0: ่มนะต้องไปเกาะกิ่งไม้อยู่แล้วก็
1: โชคดีมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยไว้ทันนะคะ
0: นั่นคือความเดือดร้อนแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบในช่วงแค่เสี้ยววินาทีนะครับผมก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆคนนะครับผมนอกจากนั้นนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวคราวตรงนี้กันด้วยความเป็นห่วงบรรยายสถานการณ์ในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่านะปริมาณน้ำเยอะแล้วก็สวนในหลายสวนเนี่ยนะถูกน้ำท่วมทางนะสำนักงานเกษตรจันทบุรีของเราเองนะก็มีออกมาแนะนำนะครับเพราะว่าพื้นที่หลายพื้นที่เนี่ยถูกน้ำท่วมถ้าเกิดว่าน้ำลดแล้วเนี่ยจะฟื้นสวนทุเรียนอย่างไรให้รอดตรงนี้สำคัญมากว่าต้นทุเรียนเนี่ยเหมือนลูกน้อยเลยเหมือนลูกอ่อนนะฮะต้องดูแลประคบประงมอย่างดีนะฮะหลังน้ำท่วมครับนะฮะต้นทุเรียนอาจจะมีรากที่ขาดอากาศแล้วก็อ่อนแอการดูแลสวนจึงควรเริ่มจากการระบายน้ำออกแปลงนะออกจากแปลงเนี่ยให้เร็วที่สุดแล้วก็รอให้ดินแห้งก่อนเข้าไปจัดการภายในสวนนะครับซึ่งทางเกษตรจันทร์ได้สรุป8ขั้นตอนฟื้นฟูสวนทุเรียนนะหลังน้ำรดนะครับผมตั้งแต่การดูแลดินตัดแต่งส่วนที่เสียหายนะครับไปจนถึงการเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของต้นโดยเฉพาะใบเหลืองหรือเหี่ยวนะฮะรากเน่านะฮะโคนต้นแฉะแล้วก็กิ่งแห้งหากพบอาการเหล่านี้ก็ควรที่จะปกติถ้าเป็นคนเรียบพบแพทย์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะควรรีบนะฮะตรวจหาสาเหตุก่อนที่จะเลือกนะฮะวิธีดูแลนะครับเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายรอบต่อไปนะครับก็ควรดูแลทางระบายน้ำยกร่องหรือยกโคกในจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำขังบริเวณโคนต้นนะครับซึ่งมีหลักการอีกข้อหนึ่งก็คือจำง่ายๆนะครับก็คือระบายน้ำก่อนอย่าเร่งปุ๋ยนะตรวจโคนต้นทุกวันนะซึ่งก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยแล้วข้อมูลจากทางด้านของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีของเราฉะนั้นยังไงทุกขั้นตอนนะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากสอบถามพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะสามารถสอบถามไปได้นะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีของเราเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจแต่บางท่านอาจจะมีประสบการณ์ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดมีความรู้ก็สามารถที่แบ่งปันนะพี่น้องชาวสวนร่วมกันได้นะครับผมอย่าลืมนะครับผม8ขั้นตอนหลังน้ำลดนะไม่ว่าจะเป็นการเร่งระบายน้ำรอให้ดินบาดก่อนนะฮะแล้วก็ช่วง5วันแรกหนึ่งงดน้ำงดปุ๋ยนะฮะแล้วก็ฟื้นต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือห้ามรดนะฮะลงดินก็เพราะว่าอาจจะแน่นและมีผลต่อรากด้วยตัดส่วนที่เสียหายออกช่วยรากหายใจนะฮะตรวจต้นทุกวันแต่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็สอบถามไปได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะครับผม
1: อย่างที่หลายคนก็เจอเรื่องของน้ำท่วมหลายสวนกันเหมือนกันนะคะทีนี้พื้นที่การเกษตรทั้ง10อำเภอตอนนี้เขาเร่งสำรวจความเสียหายว่าตัวเลขเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะคะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีรายงานแบบนี้ค่ะ24ถึง28ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็พื้นที่การเกษตรทั้ง10อำเภอ41ตำบล189หมู่บ้านคาดการไว้ว่าจะประมาณสัก 4,800 ครอบครัวนะคะพื้นที่การเกษตรเนี่ย 19,000 กว่าไร่เลยทีเดียวนะคะจากน้ำที่ท่วมในช่วงวันที่24ถึง28ที่ผ่านมาค่ะโดยทางด้านของเกษตรจังหวัดจันทบุรีก็มีการลงพื้นที่ไปสำรวจติดตามแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอในทุกๆอำเภอเฝ้าระมัดระวังแล้วก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดนะคะในการสำรวจผลกระทบเบื้องต้นไปให้คำแนะนำลงพื้นที่ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีการนะคะนอกจากนี้ก็มีการประสานในส่วนของผู้นำท้องถิ่นอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะคุณผู้ฟังในการบูรณาการร่วมกันนะคะในการที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรนอกจากนี้เขาก็มีการแนะนำเกษตรกรให้เร่งระบายน้ำอย่างที่พี่เอกได้แนะนำไปนะคะว่าขั้นตอนหลังจากที่มีน้ำท่วมแล้วจะดูแลสวนทุเรียนอย่างไรนะคะนอกจากนี้อย่าลืมนะคุณผู้ฟังก็ติดตามการพยากรณ์อากาศร่วมกันไปพร้อม ร้อมๆกันนะคะนอกจากนี้เขาก็จะมีแอปพลิเคชันในการตรวจสอบเรื่องของน้ำท่วมพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเนี่ยมีแอปพลิเคชันอยู่นะคะก็ระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ริมคลองค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบต่างๆตามมาได้นะคะหรือในช่วงนี้พื้นที่ไหนที่น้ำลดแล้วก็อย่าลืมค่ะทำตามขั้นตอนที่พี่เอกแนะนำเพื่อผลผลิตที่จะสามารถเติบโตต่อไปได้นั่นเองนะคะ
0: ก็ต้องบอกว่าจันทบุรีของเราคือเมืองผลไม้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสวนผลไม้เยอะแล้วก็ยิ่งทุเรียนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเยอะมากนะฮะแต่การดูแลใส่ใจต่างๆกว่าจะได้ผลผลิตก็ค่อนข้างจะพิถีพิถันทุกขั้นตอน
1: ดูแลแล้วมาเจอ24-28นี้หลายพื้นที่หมื่นกว่าไร่นะคะ
0: ใช่
1: ได้รับความเดือดร้อน
0: อ่ะก็เป็นกำลังใจกันแล้วก็หาทางดูแลกันต่อไปนะครับผมในขณะเดียวกันช่วงนี้หลายท่านอาจจะติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องหรือว่าจะเป็นข่าวคราวจากส่วนราชการหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐซึ่งนะฮะช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับอย่างวันนี้29กันยายนนะฮะภาพรวมนะฮะโดยทั่วไปประเทศไทยของเราก็มีฝนลดลงนะร้อยละ40-60ของพื้นที่แต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านของภาคตะวันตกนะของภาคเหนือนะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะภาคกลางแล้วก็ยังมีบางส่วนของภาคตะวันออกอยู่ด้วยนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยจันทร์ไม่ตกแต่พี่น้องระยอง
1: หนักเลย
0: นะฮะชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวแล้วก็อ่วมด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะร้อยละ 60-70 ของพื้นที่นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกของเรานะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขานะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับพี่น้องชาวเรือครับทั้งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรือข้ามฟากเกาะช้างก็ต้องหยุดเป็นช่วงๆไปเพราะว่า
1: คือ
0: ลมแรง
1: และ
0: คลื่นสูงนะครับผมก็ติดตามข่าวสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะเริ่มดีขึ้นแต่เราก็ไว้ใจไม่ได้นะ
1: ฮะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเตรียมตัวกันหน่อยก็แล้วกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรีจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันศุกร์ที่2ตุลาคม9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเลยทั้งวันเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมกันนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีผู้ป่วยในบ้านจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์นะคะสามารถติดต่อล่วงหน้าไปได้เลยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีค่ะโดยในวันที่2ตุลาคมนะคะบริเวณหมู่บ้านสวยบิ๊กซีทั้งหมดเลยค่ะบนถนนท่าแฉลบตำบลตลาดอำเภอเมืองจันทบุรีไฟดับทั้งวันเลยนะคะอย่างที่บอกไปบ้านไหนมีคนป่วยคุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนะคะทางการแพทย์ก็ติดต่อไปได้เลยค่ะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรีติดต่อไปแต่เนิ่นๆนะคุณผู้ฟังเบอร์นี้ค่ะ0393111109อีกเบอร์นึงจดไว้ก่อนได้นะคะ0393021184นั่นเองค่ะ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของไฟฟ้านะไฟฟ้าดับเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นวันที่5ตุลาคมตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 15:30 น.นะครับผมโดยจะนะทางเจ้าที่การไฟฟ้าเนี่ยจะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็คือบริเวณเสม็ดงามซอย4ซอย5หมู่ที่11ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับแล้วก็ยังมีซอยซากุระหมู่ที่11ทั้งหมดนะครับเสม็ดงามซอย4ซอย5ทั้งหมดนะฮะเฉพาะระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะครับผมแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยที่ต้องการใช้ นะไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์ในบริเวณพื้นที่ที่หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับก็โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าได้รับทราบแล้วขอความช่วยเหลือกันได้นะครับผมหมายเลขโทรศัพท์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีก็039-311-109และ039-302-184นะครับอย่าลืมนะครับวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องราวหลายคนเป็นกังวลค่ะพี่เอกเวลาน้ำท่วมแบบนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปจ่ายค่าน้ำนะคะบางคนแบตหมดอ่ะจะทำยังไงนะคะมีความกังวลใจเพราะฉะนั้น
0: หลายท่านประสบปัญหาในตอนนี
1: ้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
0: ยกเว้นให้หรือว่าไม่เก็บเลยหรือยังไง
1: พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะเขาจะมีการขยายเวลาในการที่คุณสามารถยืดเวลาในการจ่ายค่าน้ำได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจันทบุรีนะคะแล้วก็ยืนยันมาว่าจะไม่มีการเดินทางไปตัดมาดน้ำในการที่จะไปทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะใครไม่มั่นใจกลัวโดนตัดน้ำเพราะว่าอ้าวไปจ่ายค่าน้ำไม่ได้นะคะก็ติดต่อไปได้เลยค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะว่าคุณอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้เบอร์นี้ค่ะ039-311-126หรือติดต่อไปที่ Facebook ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีได้เลยนะคะ
0: ก็ประสานไปได้นะครับผมไม่ใช่ว่าพอน้ำท่วมแล้วฉันไม่จ่ายอะไรโอ้โห
1: นะ
0: พอคือในตอนนี้คือผ่อนผันให
1: ้
0: ขยายเวลาให
1: ้แต่ยังต้องจ่ายตามปกติ
0: ยังต้องจ่ายนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดท่านไม่อยากจ่ายก็ไม่เป็นไรฮะน้ำไหลผ่านบ้านเนี่ยตักเอาไว้ก่อนเลยนะฮะใส่ตุ่มไว้อ่ะเวลาน้ำท่วมหลายๆพื้นที่ก็เป็นห่วงเป็นใยทั้งเรื่องของฟืนไฟเรื่องของเด็กนะครับผมแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยขับรถฝ่าน้ำสุดท้ายรถเสียหายเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: ฮะ
0: ก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับพาไปที่ข่าวคราวต่อไปนะถ้าพูดถึงเรื่องของ IT เทคโนโลยีต่างๆโซเชียลในยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีประโยชน์นะฮะแล้วก็ถ้าเราใช้เกิดประโยชน์กับตัวเราหรือว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมอสมทนะครับผมสถานีวิทยุอสมท Thinking Radio ครับในตอนนี้เขาก็จัดคอร์สดีๆนะฮะตามคำเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ AI for Life นะครับกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องครั้งนี้มาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้นะฮะออนไลน์สุดพิเศษครับที่เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนจากทุกที่ทุกเวลาเปิดดูได้ทันทีนะครับที่สำคัญคือสามารถนะดูซ้ำๆกี่รอบก็ได้นะครับผมก็เพื่อความเข้าใจแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดบางคนรอบนึงไม่
1: เข้าใจ
0: ก็รอบ2ก็ยังเกือบเข้าใจดีแล้วเอารอบ3ซ้ำได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการจัดเต็มเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่นะฮะ2คอร์สครับที่ไม่ควรพลาดวิชาแรกครับ Click and Createนะวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI สายสร้างสรรค์หรือวัยเก่าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI นะครับในระมิดรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามนอกจากนั้นก็ยังนะฮะสอนในระมิดนะการสร้างการทำวิดีโอง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลนะครับผมรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วร้องว้าวกันแน่นอนนะครับนะฝีมือท่านเองถ้าเกิดว่าเรียนแล้วเนี่ยก็จะทำง่ายทำเป็นแล้วเข้าใจง่ายด้วยและนอกจากนั้นอีกหนึ่งวิชาครับนี่เลยนะฮะวิชา AI ช่วยขายครับนะสร้างออนไลน์ให้ปังสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะครับวิชานี้ก็ต้องบอกว่าคือทางรอดครับให้ AI เนี่ยเข้ามาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นให้โดนใจวางแผนคอนเทนต์ต่างๆแล้วออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแบบนี้นะฮะเป็นโอกาสดีๆในการที่จะเปลี่ยนงานยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนะครับดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมนะครับผมโอกาสดีๆแบบนี้2วิชาแล้วก็ดูกี่ครั้งเรียนกี่ครั้งก็ได้นะครับผมค่าลงทะเบียนถูกมากครับเพียงแค่159บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งครับ159บาทเท่านั้นเรียนได้ยาวๆนะครับสมัครกันได้นะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นก็คือพรุ่งนี
1: ้
0: ว
1: ัน
0: สุดท้าย
1: แล้ว
0: ฉะนั้นรีบฮะยังมีเวลาโดยสมัครนะครับแอดไลน์มาสมัครกันได้เลยที่ Aside Thinking Radio เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะ Aside Thinking Radio Thinking Radio ก็ THINKINGRADIO นะครับอย่าลืมใส่ Aside ข้างหน้าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคอร์สดี
1: ๆ
0: แล้วก็ได้ความรู้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยนะครับ
1: ต่อยอดหารายได้ได้อีกด้วยนะคะถือว่าเป็นโครงการดีๆรีบสมัครพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังคะส่วนในช่วงนี้ขอบคุณทุกๆข่าวสารด้วยนะคะที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยงานด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆข่าวสารเลยค่ะสำหรับท่านไหนอยากฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์แบบนี้ติดต่อมาที่เพจอสมทจันทบุรีหลังไมค์เบอร์นี้ก็ได้นะคะ0394714446ส่งเป็นจดหมายข่าวมาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งทั้งข่าวสารแล้วก็หน่วยงานต่างๆแล้วก็แหล่งข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังกับเราทางอสมทจันทบุรีคลื่น 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook นะครับอสมทจันทบุรีวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจครับ
1: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
0: กับบรรยากาศในช่วงของรายการ
1: คุ
0: ยข่าวเช้าจันทร์นี้ชั่วโมงหน้าน้องปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังผมรับช่วงต่อบ่าย 2:00 น.ต้นไปวันนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆแน่นอนสำหรับช่วงนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้แล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน
3: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทคุยข่าวเช้าจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลติดธงแดงเขื่อนพระราม6เตือนท้ายเขื่อนระดับน้ำสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าวันนี้เขื่อนพระราม6ระบายน้ำ 647.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์ธงแดงหรือดับระดับวิกฤตซึ่งกำหนดไว้เมื่อมีการระบายน้ำมากกว่า550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นการระบายน้ำในระดับดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มสูงขึ้นจึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงให้เฝ้าระวังระดับน้ำยกสิ่งของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงกิจกรรมบริเวณริมตลิ่งโดยกรมชลประทานประเมินว่าการระบายน้ำในช่วง600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรขณะเดียวกันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 102.27% ของระดับเก็บกักขณะที่มีน้ำไหลเข้าอ่างวันละ 52.95 ล้านลูกบาศก์เมตรและคาดการณ์ในช่วง7วันข้างหน้าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างต่อเนื่องรวมประมาณ370ล้านลูกบาศก์เมตรจึงจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำตามแผนเพื่อควบคุมระดับและปริมาณน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำท่ายังเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์วันนี้มีน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มจาก 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้ถนนแจ้งวัฒนะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าปากเกร็ดมุ่งหน้าหลักสี่รถวิ่งได้ตามปกติเหลือเพียงบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ10ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางคอยอำนวยความสะดวกก่อนเข้าวงเวียนบางเขนระยะทางประมาณ200เมตรใช้ได้เพียงช่องทางขวาเพื่อเข้าวงเวียนขณะที่ถนนแจ้งวัฒนะด้านขาออกวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ในช่องด้านซ้ายรถเล็กยังต้องใช้ความระมัดระวังระยะทางประมาณ500เมตรเชียงรายกองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดวิสามัน9ศพพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองมอบให้พันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ฟ้าหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ปะทะระหว่างกองร้อยทหารม้าที่1มีเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองกับกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดโดยตรวจยึดของกลางยาไอซ์ประมาณ172กิโลกรัมวิสามันฝ่ายตรงข้ามได้9ศพโดยการปะทะครั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่จัดกำลังเฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 20:10 นวันที่28กันยายนพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 15-17 คนเดินมาตามเส้นทางภูมิประเทศพร้อมสะพายกระสอบดัดแปลงต้องสงสัยจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่จึงเกิดการปะทะประมาณ10นาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะล่าถอยไปผลการปฏิบัติฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยขณะที่กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเสียชีวิต9ศพพร้อมตรวจยึดกระสอบดัดแปลง16กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์น้ำหนักกระสอบละประมาณ17กิโลกรัมรวมน้ำหนักยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ272กิโลกรัม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนัก

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบ บยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-1143990 02-1143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ข็อตเตือนภัย

0: นิวส
1: ์จันทบุรีจัดกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเพื่อส่วนรวมส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยเป็นการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดจันทบุรี
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990 MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: News
1: เทศบาลเมืองท่าใหม่จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทำความสะอาดกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีร่วมฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน

0: เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที
1: ่ MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร021143990
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: HOT GREEN NEWS
1: มาตรการป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดเกี่ยวกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการใช้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะสร้างกิจกรรมสีเขียวปลูกต้นไม้สร้างจิตสำนึกป้องกันดูแลแก้ไขลดการเผาเพื่อเป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภาวะโลกร้อน
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร021143990
2: MCOT 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Pod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-Pod จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M ขอดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

คอตกรีนนิวส์ปี2025ถือเป็นวาระครบรอบ55ปีของการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลกกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นภาวะโลกร้อนความแห้งแล้งและโรคระบาดสิ่งเหล่านี้มักมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้น้องการตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมผลักดันสิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยมีโอกาสทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นการทำกิจกรรม Save Ocean Save Life การทำถังขยะรีไซเคิลจากห่วงยางจากขวดพลาสติกรวมไปจนถึงการวาดรูประบายสีถังขยะนำไปวางในจุดต่างๆตามชายหาดการปลูกป่าชายเลนเพื่อคืนบ้านให้กับสัตว์น้ำตลอดจนการทำฝายกั้นน้ำร่วมกันกับคนในชุมชนเพื่อให้เป็นการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคม MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส
1: ์กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดเก็บขยะอาหารในเขตพื้นที่6พื้นที่นำร่องประกอบไปด้วยเขตบางพลัดเขตบางคอแหลมเขตลาดพร้าวเขตพญาไทเขตธนบุรีและเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการรองรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราขยะใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม2568โดยสำนักสิ่งแวดล้อมจะมีการร่วมกันกับสำนักงานเขตในการจัดเก็บข้อมูลติดตามประเมินผลเพื่อนำมาวิเคราะห์พร้อมเป็นการถอดบทเรียนจัดทำเป็นแนวทางเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานไปให้ครอบคลุม50เขตของกรุงเทพมหานครนอกจากนี้กรุงเทพจะมีการส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเช่นนำไปเป็นอาหารสัตว์หรือรวบรวมส่งให้เกษตรกรในพื้นที่นำไปทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้วยการใช้ถังหมักรักโลกซึ่งสำนักงานเขตจะมีการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจกับประชาชนรวมถึงทำนวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อมุ่งหวังลดขยะตั้งแต่ต้นทางให้มากที่สุด
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยข้อมูลปี2025นับเป็นปีที่มีความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องความพยายามระดับโลกในการรักษาสมดุลธรรมชาติและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์นอกจากนี้ในปี2025จะมีเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วความมั่นคงทางอาหารและการย้ายถิ่นฐานที่เกิดจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ10ภัยจากโลกเดือดที่ไม่ควรมองในปี2025ได้แก่รักษาอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสการลดมลพิษจากพลาสติกการจัดหาเงินทุนเศรษฐกิจสะอาดการปกป้องธรรมชาติเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วการขาดแคลนน้ำความมั่นคงทางอาหารมหาสมุทรเป็นกรดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการย้ายถิ่นฐานจากสภาพภูมิอากาศ
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลน้ำท่วมแฟลตคลองจันลดลงเพียงเล็กน้อยสถานการณ์น้ำท่วมแฟลตคลองจันแม้ช่วงเช้ายังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมแต่ระดับน้ำในพื้นที่ยัง

0: สูงและลดลงเพียงเล็กน้อยโดยด้านในแฟลตยังคงสูงถึงระดับหน้าอกทำให้การเดินทางเข้าออกอาคารยังไม่สามารถทำได้ตามปกติประชาชนต้องพึ่งพาเรือในการสัญจรขณะเดียวกันวันนี้มีโรงครัวพระราชทานเข้ามาช่วยจัดเตรียมอาหารและนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยังคงมีประชาชนจากนอกพื้นที่นำสิ่งของจำเป็นเข้ามาช่วยเหลือทั้งน้ำดื่มสบู่สมุนไพรเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกหากต้องเดินลุยน้ำรุฑพลเผยยายผู้ต้องขังเรือนจำกบิลบุรีเรียบร้อยดีรับอาคารเรือนจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหลายจุดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องเคลื่อนย้ายพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงการเคลื่อนย้ายผู้ต้องราชทัณฑ์ออกจากเรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากประสบเหตุน้ำท่วมว่าในส่วนกรมราชทัณฑ์มีเรือนจำส่วนกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ7แห่งรวมถึงอาคารของกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแต่ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องมีการย้ายผู้ต้องขังสำหรับเรือนจำที่มีปัญหาในส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักคือที่กบิลบุรีและลพบุรีซึ่งเรือนจำกบิลบุรีมีการย้ายผู้ต้องขังไปที่สระแก้วประมาณ300-400คนส่วนเรือนจำลพบุรีได้รับการรายงานว่าไม่จำเป็นต้องย้ายแม้จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ยังอยู่ในพื้นที่เดิมได้เมื่อถามว่าความเสียหายของเรือนจำมีส่วนใดต้องซ่อมแซมบ้างพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องมีการซ่อมแซมเพราะเท่าที่ได้รับรายงานพบความเสียหายหลายจุดที่น่าเป็นห่วงคือที่กบิลบุรีต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังด้วยจึงต้องใช้ความระมัดระวังทั้งความปลอดภัยและระวังการหลบหนีด้วยซึ่งจากการได้รับรายงานก็เรียบร้อยดีวัดสายไหมเปิดแจกทรายทำแนวกั้นน้ำบรรเทาความเดือดร้อนชุมชนลำลูกกาพระครูโสพลพัทรเวชหรือหลวงพ่อออสเจ้าอาวาสวัดสายไหมตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยสั่งการให้จังหวัดจัดเตรียมทรายไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนำกระสอบมาตักทรายไปใช้ป้องกันน้ำบรรเทาสถานการณ์เบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมยืนยันว่าหลวงพ่อสั่งมาเติมทรายเข้ามาอีกไม่อั้นเพื่อให้ผู้มีความจำเป็นสามารถนำทรายไปใช้ได้อย่างทั่วถึงสำหรับทรายที่วัดจัดเตรียมไว้ประชาชนสามารถไปใช้ทำแนวกั้นน้ำอุดจุดรั่วซึมหรือป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายซึ่งทางวัดขอให้ประชาชนเดินทางมารับทรายเตรียมกระสอบและอุปกรณ์ที่จำเป็นมาเองเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนำไปใช้งาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิการ
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวัน ถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
12: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
13: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
14: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
15: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: บรรยากาศในช่วงบ่ายนะครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนถึง17นาฬิกากลับมาแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจครับรับช่วงต่อจากน้องปังปอนและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง3ชั่วโมงยาวๆชั่วโมงนี้14นาฬิกาถึง15นาฬิกากับเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังและก็หลังจากนั้นนะก็เพลงลูกทุ่งเพราะๆและกลิ่นไอเพื่อชีวิตอีก2ชั่วโมงนะครับบรรยากาศในช่วงบ่ายของวันอังคารที่29เดือน9 2569ครับนะก็เป็นบรรยากาศของการทำงานหรือว่าจะเป็นทุกธุรกิจของคุณผู้ฟังหลายท่านครับหลายท่านก็ทำงานไม่ได้นะในตอนนี้โดยเฉพาะนะหลายพื้นที่ทั้งจันทบุรีแล้วก็จังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกของเราแล้วก็ภาคกลางด้วยที่อ่วมไปด้วยนะปริมาณน้ำแล้วก็ความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่ก็เป็นกำลังใจสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่านะครั้งนี้ถือว่าสาหัสสากรรจ์หลายคนนี่สิ้นเนื้อประดาตัวหลายคนก็ต้องบอกเลยว่าคือสหัสกันจริงๆนะครับหลายเรื่องหลายประเด็นทั้งทรัพย์สินบ้านที่อยู่อาศัยรถราต่างๆบางคนก็นะถึงขั้นนะเกิดความสูญเสียซึ่งเราก็ไม่อยากถึงขั้นนะขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็อาจจะได้รับผลกระทบก็ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับในช่วงเวลาตรงนี้กับเราทีมงานอสมทจันทบุรีแล้วก็ช่องทางการสื่อสารก็เหมือนเดิมที่039-471-444กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ
1: M-COT Break Time.
0: หลังจากที่2หนุ่มต่อตองครับกับอีก1เพลง ก็ต้องบอกว่าความสูญเสียของวงการบันเทิงนะฮะเธอไม่เคยตายนะครับ2หนุ่มต่อตองวง2ครับ

นั่นแล้วเหมือนกันไม่มีโอกาสได้หยิบเพลงนี้มาเล่นให้ฟังนะครับวันนี้เล่นต่อเนื่องกับเพลงเธอไม่เคยตายของศิลปินวงทูนะครับผมโดยเฉพาะแฟนรายการที่เนี่ยช่วยผมเพิ่มเติมมาแล้วก็ร่วมไว้อาลัยสำหรับการจากไปของนายต๋องวงทูนะต๋องสุรพันธ์จำลองกุลนะซึ่งก็นะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวคราวนะความสูญเสียของวงการบันเทิงแล้วก็ศิลปินที่หลายคนรู้จักกันได้อย่างดี30กว่าปีที่ผ่านมาโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตามดิสโกเทคคาร์บัมนะฮะเพราะว่าสถานบันเทิงนะเพลงสนุกสนุกของเขานี่ถือได้ว่าเป็นดูโอคู่แรกถ้าจำไม่ผิดนะนะดูโอของ RS Promotion แล้วก็สร้างกระแสของเพลงรวมไปถึงแนวเพลงแล้วก็ลีลาท่าเต้นต่างๆนะมาความสุขให้กับหลายๆคนนะ30กว่าปีที่ผ่านมาก็ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียนะครับผมของต๋องวงทูสุรพันธ์จำลองกุลนะส่วนต่อยังอยู่นะฮะนะก็เห็นยังส่งข้อความมาอยู่อันนั้นคนละต่ออีกหนึ่งต่อเป็นครูเพลงอ่ะก็เรื่องของความสูญเสียถือว่าเป็นอะไรที่เราไม่รู้ล่วงหน้านะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงแต่นะฮะวันเกิดเรารู้ครับในขณะเดียวกันในขณะที่เรายังหายใจนะฮะยังมีชีวิตอยู่ก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทำวันนี้ให้มีความสุขด้วยนะครับผมโดยที่ไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้สำหรับคนอื่นเป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านกับบรรยากาศช่วงบ่ายนี้นะครับเอ็มขอจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกอสมทจันทบุรีนะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง Your requestทิ้งท้ายเบรกนี้กับเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเดี๋ยวสักครึ่งกลับมาในช่วงครึ่งหลังเบรกครับ

0: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ M ขอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM ขอจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี

ถ้าพูดถึงฝนในตอนนี้ผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครที่อยากจะให้มีฝนตกอีกแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาก็บอบช้ำกันสุดๆเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันในช่วงนี้รู้สึกว่าเริ่มมีลมหนาวพัดเข้ามาแล้วแล้วอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ24องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เย็นสบายนะครับหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์เลยทีเดียวแต่ก็เป็นกำลังใจสำหรับหลายพื้นที่ที่เวลาอุณหภูมิมันเย็นแล้วยังมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยกันอยู่นะครับแล้วก็บ้านเรือนยังเสียหายบางหมู่บ้านบางกลุ่มบางแนวโซนบางพื้นที่เนี่ยยังจมอยู่ใต้น้ำนะบางนะบางหลังคาก็โอ้โหนะแทบจะมิดหลังคาหรือว่าท่วมเมตร2เมตรแล้วก็หลายๆจุดนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีหลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยก็เป็นกำลังใจกันนะครับในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็เวลานะฮะน้ำลดนะซึ่งวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับในช่วงภาคเช้าเนี่ยนะปริมาณน้ำความสูงไม่ว่าจะเป็นตามนะแม่น้ำหรือว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆก็เห็นได้ชัดนะครับว่าปริมาณน้ำเริ่มลดลงนะครับเริ่มลดลงแต่ยังมีหลายครอบครัวหลายๆครัวเรือนหลายๆสวนหลายๆนะสถานที่ที่ยังจมนะจมน้ำอยู่น้ำท่วมขังกันอยู่หลายจุดหลายพื้นที่ก็คงต้องเฝ้ารอนะครับเพื่อที่จะให้ปริมาณน้ำและมวลน้ำนั้นลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งจันทบุรีของเราก็ภาพโดยรวมไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะหน่วยงานส่วนราชการนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจิตอาสาต่างๆก็ช่วยกันนะทุกพื้นที่เลยทีเดียวรวมไปถึงพลังน้ำใจของพี่น้องชาวจันทบุรีที่หลั่งไหลไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มข้าวกล่องนะครับผลไม้แล้วก็ของกินของใช้ต่างๆที่จำเป็นหยุดยาที่หลั่งไหลไปช่วยนะไปช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะนะบ้านเรือนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็อาจจะไม่เตรียมเรื่องของข้าวปลาอาหารเอาไว้นะฮะก็มีพลังน้ำใจจากพี่น้องชาวจันทบุรีของเราลงไปช่วยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่ตอนนี้วันนี้นะต่อเนื่องจากตั้งแต่เมื่อวานที่ผ้าใหม่เนี่ยก็หลายจุดหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมอบุรพาก็เห็นนะทางอาจารย์ทางนักศึกษาเนี่ยก็นะฮะร้องขอนะฮะขอข้าวกล่องนะครับผมหรือว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเพราะว่าถูกตัดขาดนะหลายจุดออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะนะพอน้ำท่วมหรือว่าจะเป็นหลายๆหมู่บ้านก็เป็นกำลังใจกันนะครับในส่วนตรงนี้ซึ่งภาพรวมนะฮะถ้าเป็นถนนสุขุมวิทนะครับที่เข้าสู่ตัวกรุงเทพนะปริมาณน้ำก็เริ่มลดลงแล้วก็นะเห็นพื้นผิวจราจรนะรถเล็กก็สามารถผ่านได้แล้วก็นะการขับขี่ต้องระมัดระวังเพราะบางจุดยังรอยต่อนะแกล้งกับนะพื้นที่ของระยองเนี่ยกับจันทบุรีของเรารู้สึกว่าจะเป็นอำเภออะไรนะเรียกใกล้

0: ใกล้กันเขาชะเมาแถวนะฮะนี่หรือเปล่านี่แหละคือถนนมันซุดนะซุดแล้วก็คือตกเป็นหลุมลงไปนะฮะแล้วรถเนี่ยคือไม่เห็นนะฮะโอ้โหหัวทิ่มลงไปเลยทีเดียวนะครับโชคดีที่บาดเจ็บไม่มากนะครับผมฉะนั้นการขับขี่ทุกเส้นทางก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วเวลาฝนตกแล้วก็น้ำท่วมถนนแบบนี้ถนนก็จะเป็นแอ่งเป็นหลุมหลายคนก็ยังขับขี่ด้วยความประมาทหลายคนยังขับขี่ด้วยความเร็วก็ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังครับแต่ในขณะเดียวกันที่เห็นก็คือรถยางแตกนะฮะหลายคันตกหลุมแล้วยางแตกนะฮะแล้วก็เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นหลายๆเส้นทางยิ่งถนนจากกรุงเทพที่จะไปสระบุรีรู้สึกว่าจะเป็นแถวแก่งคอยอีกเส้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ระหว่างกรุงเทพสระบุรีเนี่ยเส้นนั้นโอ้โหคือ30กว่าคันเนี่ยคือจอดชิดซ้ายหมดเลยนะขอบไหลทางหมดเลยแล้วก็คือยางระเบิดนะยางแตกนะฮะเพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อฉะนั้นยังไงก็เรามาระวังทุกเส้นทางครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้กับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับ
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน
0: กระดาษที่เพลงนี้นะครับ1ข้อความ1สายช่วยผมเพิ่มเติมแล้วก็เลือกเข้ามานะ ขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับผม1สายจากพี่จุ๊บแจงคลองนารายบอกว่าน้ำไม่ท่วมที่นี่สบายมากว่าอย่างนั้นนะฮะฝากถามมาที่0394714444ตลอดเวลาครับอีก1เพลงเก่าเพลงเพราะจากปูพงษ์สิทธิ์คำภีครับ

0: มีอาการคล้ายๆกับเพลงนี้ฮะใจง่ายแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเลิกใจง่ายสักทีอีกหนึ่งเพลงเพราะจากลอบโดนครับ1สายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444จากสาวน้อยบ้านบ่อไร่แล้วก็มอบเป็นกำลังใจพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับขอบคุณมากๆแล้วกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้แล้วก็อีกนะฮะ 2-3 ข้อความในตอนนี้น่าจะไม่ทันแล้วก็สำหรับเพลงต่างๆนะเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าหลังจากที่ติดตามข่าวเต้ยชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งแล้วก็กลิ่นไอเพื่อชีวิตทั้งกระถางดอกไม้ให้คุณของคาราบาวแล้วก็ละหมาดอารมณ์นะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังข่าวในตอนนี้ผมทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับเพลงเพราะจากนะฮะ1ข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาเพลงนี้ชื่อเพลงบัวแล้งน้ำมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายเดี๋ยวสักครู่กลับมาหลังข่าวนะครับ
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

าณ 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลการไฟฟ้านครหลวงจ่ายกระแสไฟฟ้าเคหะชุมชนคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าแล้วเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าพื้นที่น้ำท่วมนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทน์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าส่งผลทำให้เกิดความกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปเพื่อความปลอดภัย

0: สำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายก่อนจะเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟกลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วนโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเร่งดำเนินการยึดความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญแนะนำประชาชนให้ช่างผู้ชำนาญตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์ไฟและอุปกรณ์ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนนำกลับมาใช้งานคมนาคมเร่งการบินไทยเคลียร์สัมภาระตกค้างเล็งถกบอร์ดด่วนวางแผนรับมือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารการบินไทยตกค้างสะสมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่านายชายเอ็มสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงว่าสาเหตุสำคัญมาจากภาวะขาดแคลนบุคลากรหลังพนักงานจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้การบินไทยได้เปิดรับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานแล้วและแจ้งว่าจะเร่งจัดส่งสัมภาระตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ขณะที่กระทรวงคมนาคมเห็นว่าควรเร่งเปิดประชุมคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยเพื่อทบทวนปัญหากำหนดแนวทางแก้ไขและวางมาตรการรองรับไม่ให้เกิดซ้ำสำหรับกระเป๋าที่ตกค้างผู้โดยสารได้แจ้งให้จัดส่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งไปตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ส่วนผู้โดยสารที่ประสงค์มารับเองจะมีการคัดแยกรวบรวมไว้เรื่องการชดเชยผู้โดยสารเป็นหน้าที่โดยตรงของการบินไทยหากเลือกไม่ดูแลผู้โดยสารผลกระทบและความเสียหายทางธุรกิจจะย้อนกลับมาที่บริษัทเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่กระทรวงต้องการเห็นมากกว่านี้คือการบริหารจัดการที่รวดเร็วความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจังหวัดราชบุรีเร่งอพยพชาวบ้านริมฝั่งแม่กลองและลำน้ำสาขาหลังได้รับการแจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำล่าสุดน้ำเริ่มเข้าพื้นที่วัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงแล้วจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นางสาวธีติลักษณ์คำพาผู้ราชการจังหวัดราชบุรีได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่แถวชุมชนวัดมหาธาตุวรวิหารเขตเทศบาลเมืองหลังจากได้รับแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะปรับเพิ่มอีกเป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงอำเภอปักท่อออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้มวลน้ำได้เริ่มเข้าบริเวณวัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงซึ่งมีพระปรางสมัยทวาราวดีชุมชนใกล้เคียงโดยน้ำได้เริ่มไหลเข้ายังท่อระบายน้ำและเอ่อล้นขึ้นบนถนนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วบางจุดขณะที่ประชาชนเขตเทศบาลวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนเมื่อครั้งปี2539ที่ผ่านมาเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำจากระดับน้ำแม่กลองสูงถึง4เมตรคงเหลืออีกประมาณ 1.10 เมตรก็จะถึง 5.10 เมตรเท่ากับระดับน้ำท่วมใหญ่เมืองราชบุรีเมื่อปี2539อย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานทั้งทหารอาสาสมัครรักษาดินแดนเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นและนำผู้สูงอายุผู้ป่วยไปยังที่พักชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและขอให้ประชาชนคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบัน

0: ไออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ข่าวสารจบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
4: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ะทุกคำเนี่ยแต่ความหมายเนี่ยพอจะสื่อได้ต้องให้คนในพื้นที่ฮะเป็นคนแปลฟังนะใส่ดีฮะสงสัยต้องเป็นซอนุชคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตนะเพราะเห็นนะครับเวลาพูดทางภาษาใต้นี่คล่องมากเลยทีเดียวนะครับแต่คนที่ขอเพลงนี้นะฮะจากจันทบุรีครับผมหนุ่มเขาคิชกูดนะครับผมช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444สำหรับเพลงกระถางดอกไม้ให้คุณแล้วก็ตามด้วยนะครับละหมาดอารมณ์ครับ2เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในชั่วโมงที่2หลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับสถานการณ์ในตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับแม้กระทั่งจันทบุรีของเราก็ยังมีผู้ประสบภัยค่อนข้างจะเยอะนะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็วันนี้ในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะทางนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมผู้บริหารนะร่วมกันส่งมอบอาหารแล้วก็เครื่องดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็คือทางด้านของท่านนายกเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้มีการนำอาหารเครื่องดื่มไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมณศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมที่อำเภอท่าใหม่วัดหนองบัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งนะก็ได้รับการต้อนรับจากทางเทศบาลเมืองท่าใหม่พร้อมนะร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยกันอย่างต่อเนื่องพลังน้ำใจนะจากพี่น้องท่านะชาวท่าช้างชาวจันทบุรีแล้วก็อีกหลายภาคส่วนนะครับผมก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพราะหลายพื้นที่ในตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหนักครับบางจุดนะก็คืออย่างสวนทุเรียนเห็นที่แก่งหางแมวนะที่แก่งหางแมวเนี่ยบอกว่าสวนของท่านหนึ่งเนี่ยท่วมทั้งสวนนะท่วมทั้งสวนทุเรียนนะฮะแล้วแช่มา4วันแล้วนอกจากนั้นคือนะส่วนที่ตื้นที่สุดอ่ะเนี่ยตื้นที่สุด50เซนส่วนที่ลึกที่สุดนะครับลึก5เมตรครับลึก 4-5 เมตรในตอนนี้นี่ขนาดวันนี้น้ำเริ่มลดนะฮะแล้วนะกว่าจะหมดเนี่ยก็ต้อง

0: ช้เวลาอีก 2-3 วันถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมานะแต่มีกระแสข่าวนะครับแล้วก็ดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนกับที่นะฮะนำเสนอในช่วงเที่ยงว่าวันที่5ถึง10ช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอีกครั้งหนึ่งภาวนานะฮะถ้าเป็นไปได้อย่าตกอย่ามาอีกเลยให้เปลี่ยนไปเป็นนะฮะลมหนาวแทนก็แล้วกันให้เป็นอากาศแบบเย็นสบายก็แล้วกันนะครับผมแต่ก็เรื่องของธรรมชาติครับเราก็ไม่สามารถที่จะนะหลีกหนีได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้สถานการณ์ที่เราเจอก็มีโอกาสที่จะเจอทั้งหนักทั้งเบาแล้วก็สถานการณ์ต่างๆมีนะฮะหลากหลายแล้วก็พี่น้องชาวไทยในตอนนี้ก็หลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยกันนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับพลังน้ำใจจากคนไทยช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยกันใครมีมากก็ให้มากช่วยมากนะใครมีน้อยก็ช่วยน้อยครับใครไม่มีก็ช่วยด้วยใจครับผมยิ่งใหญ่เสมอครับไปกันต่อที่อีกหนึ่งเพลงเพราะถูกถามมาอารมณ์ต่อเนื่องรั้วทะเลคาราบาวอีกรอบครับ

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสม

0: ททที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ที่คุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444นะครับกวางขาวอยู่กลางเขาโจนาธแอนเดอร์สันนะครับแม่ผมคนอยู่ตั้งนานผมนึกว่าฟังนะฮะสงสั

0: ใช่ผมนึกถึงนาขั้นบันไดที่ภาคเหนือเลยนะฮะโอ้โหโดยเฉพาะช่วงนี้เขียวชอุ่มแล้วก็แต่เห็นผมเช็คไปทางภาคเหนือวันนี้ก็ฝนตกนะทางภาคเหนือตั้งแต่กาญจนบุรีเป็นต้นไปเนี่ยเลยกรุงเทพไปนะฝนพายุเริ่มเคลื่อนตัวทางโน้นแล้วเข้าสู่ประเทศพม่าแล้วก็ทางภาคเหนือเนี่ยฝนตกฉะนั้นยังไงก็ไปกำลังใจกันนะครับหลายพื้นที่ถ้าเกิดจะแพลนเดินทางไปไหนมาไหนก็คงต้องวางแผนแล้วก็ถามให้ดีนะครับเพราะว่ารถหลายๆคนจากที่ลุยน้ำได้ตอนนี้รถตายรถเสียสิเออนะรถเสียนะแล้วต้องเข้าซ่อมฮะมันจากที่เราควรเสียเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะเราต้องมาเสียเวลาเป็นเดือนเข้าอู่ไปเช็คไปซ่อมแล้วรถเป็นร้อยพันคันน่ะแค่กรุงเทพลองคิดดูนะครับว่า50เขตนี้ท่วมหมดนะจะเข้าอู่ซ่อมที่ไหนกันบ้างแน่นอนครับคนที่อยู่จันทบุรีระยองตราดเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเขาเอารถสไลด์มาซ่อมต่างจังหวัดแน่นอนเพราะว่าในกรุงเทพคือยังไงก็คิวยาวนะแต่ถ้าเกิดว่ามาต่างจังหวัดเรานะฮะยังจมไม่ถึงนะฮะ20-30คันอย่างเงี้ยนะแต่ก็จมเยอะนะจันทบุรีของเราก็จมเยอะระยองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นนี่แหละความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเช็คเส้นทางให้ดีแล้วก็เลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมนะก็ทำให้เราสูญเสียน้อยลงแล้วก็อาจจะเสียเวลานิดนึงแต่เราไม่ได้เสียทรัพย์สินหรือว่าอย่างอื่นเลยเพราะเห็นบางเห็นมีท่านหนึ่งที่แกล้งนี่แหละนะไปกันสองผัวเมียนะเป็นคลิปเลยแล้วก็รถคิดว่าไปได้รถเราแรงดูในโฆษณาเขาบอกรถรุ่นนี้ไปได้นะฮะมันบูน้ำได้มันลุยน้ำได้ก็ขับฝ่าไปเลยผลสุดท้ายนะฮะน้ำพัดลงข้างทางที่ดีที่ไปพิงอยู่กับเสาไฟฟ้าครับนะฮะแล้วก็ปีนเปิดรถกระจกออกมาแล้วปีนมานั่งอยู่กระบะแล้วขอความช่วยเหลือนะอยู่เป็นชั่วโมงครับกว่าทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่จะไปถึงเพราะว่ากว่าทุกคนจะเข้าไปถึงน้ำก็เชี่ยวใช่ไหมฮะในตอนนี้พี่น้องชาวระยองเนี่ยยังอ่วมหลายจุดเลยทีเดียวนะแฟนรายการจากแถวแกลงไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงกันบ้างเห็นเงียบหายไปเลยหรือว่าจะเป็นแถวๆทางประแสอย่างเงี้ยนะฮะแต่วันนี้ก็ยังมีแฟนรายการจากจันทบุรีของเราหลายจุดหลายพื้นที่บอกว่าโชคดีน้ำไม่ท่วมที่บ้านว่าอย่างนั้นนะบางคนก็ไปอยู่บนเขาบางคนก็อ่วมบางคนก็ท่วมก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมไปกันต่อที่เพลงนี้ตามคำขอนะฮะจริงๆสักครู่รู้สึกว่ามีอะไรนะจากมะขามนะมะขามหนึ่งสายช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาหมอดูหมอใจไรอันแกบดิตแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ตามด้วยเงาะป่าตามคำขอนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุป

0: ข้าป่านะครับสำหรับเพลงนี้ครับแอลกอฮอล์หนึ่งข้อความที่ฝากถามเอาไว้ครับขอบคุณทั้งแม่กันแล้วกันมอบเป็นกำลังใจสำหรับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆตรงนี้ขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับ FM 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับแล้วอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect เวลาโหลดแอปมาแล้วนะครับก็นะไปกดคำว่านะพอเปิดพอไปแตะที่แอปใช่ไหมมันก็จะขึ้นนะ Mcot ทั่วก่อนอื่นคือให้คลิกในคำว่าวิทยุนะบริเวณด้านล่างก่อนเพราะมีคุณผู้ฟังโทรมาถามหลายท่านอยู่เหมือนกันนะโหลดแอปมาแล้วทำยังไงบ้างมิสเตอร์เอกว่าอย่างนั้นนะก็โหลดแอปมาแล้วแตะที่แอปปุ๊บนะฮะจะขึ้นคำว่าวิทยุอยู่ข้างล่างนะแตะคำว่าวิทยุเอามือไปแตะปุ๊บมันก็จะขึ้นมาก็จะมีทั้ง FM 95หรือว่าจะเป็นอสมททีวีอะไรต่างๆแล้วก็มีคำว่า Mcot ทั่วไทยก็ไปแตะที่ Mcot ทั่วไทยนะครับนะใช้นิ้วแตะปุ๊บนะฮะก็จะขึ้นสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศนะฮะทุกจังหวัดเลยทีเดียวแต่มันจะเป็นภาคนะฮะภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานภาคตะวันออกไม่มีมันจะขึ้นคำว่าเป็นภาคกลางแทนไปแตะที่ภาคกลางนะครับนะแตะที่ภาคกลางเพราะว่าเนื่องจากว่าคนเขียนแอปนะฮะลืมภาคตะวันออกของเรานะฮะแล้วเราก็เลยรวมเอาภาคกลางนะกับภาคตะวันออกเนี่ยเอาไว้ด้วยกันเป็นศูนย์วิทยุเดียวกันนะก็แตะที่ภาคกลางนะครับผมหลังจากนั้นก็มาแตะที่จันทบุรีครับผมแตะภาคกลางปุ๊บก็จะขึ้นนะเห็นจันทบุรีของเราทันทีก็แตะจันทบุรีหรือว่าในช่วงกลางคืนหรือว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามอยากฟังคลื่นไหนของอสมทเนี่ยนะจังหวัดอะไรก็สามารถฟังได้ตลอดอย่างคลื่นฮอตๆทั้งคลื่นข่าวนะฮะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวประเด็นต่างๆทั้งการเมืองหรือว่าจะเป็นสถานการณ์บางท่านชอบนะฮะเรื่องของ Thinking Radio คลื่นความคิดนะฮะถ้าเป็นภาคบันเทิงลูกทุ่งก็ลูกทุ่งมหานครอย่างเงี้ยนะครับผมก็ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยคือฟังลูกทุ่งมหานครกลางคืนแล้วก็อสมทจันทบุรีกลางวันก็เปิดนะฮะอสมทจันทบุรีไว้นะฮะเป็นเพื่อนได้ตลอด24ชั่วโมงก็ได้ฟังทั้ง FM 95แล้วก็อสมทจันทบุรีไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราแล้วก็หลายๆท่านที่โทรมาสอบถามกันนะครับ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: และขอบคุณสำหรับท่านที่มีความสนใจนะฮะจะลงโฆษณากับเรายินดีครับติดต่ออสมทจันทบุรีของเรากันได้นะครับ0394714446นะฮะหรือติดต่อทาง Messenger ทาง Facebook ที่เพจอสมทจันทบุรีก็ได้ตามคำขออีกหนึ่งข้อความฝากถามเพลงนี้มานะครับ

0: คำคำนี้นี่บอกเลยว่า พูดง่ายนะถ้าทำจริงๆเนี่ยยากมากนะแต่ถ้าเกิดว่าทำได้จริงๆบอกเลยว่าจะมีความสุขมากๆนะครับคำเดียวสั้นๆครับคำว่าปลงนั่นเองอีกหนึ่งข้อความหนึ่งเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาขอบคุณมากๆก็แล้วกันมอบเป็นกำลังใจสำหรับแฟนรายการที่กำลังติดตามกับเราในตอนนี้นะฮะขอให้มีความสุขกันทุกท่านเลยทีเดียวนะครับรู้สึกว่าพี่หมอทวีศักดิ์นะฮะสิทธิเวชขออนุญาตเอ่ยชื่อเลย บอกว่าช่วงนี้ฝากถึงผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการอยากบอกว่าคุณกำลังเนื้อหอมสำหรับลำดามิตรนะมิตรฉาชีพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะโทรมาบอกว่านะเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นหรือว่าจะมีโครงการตรงนั้นหรือว่าจะเป็นอะไรสารพัดอย่างอย่าไปเชื่อนะฮะบอกว่าอย่าไปเชื่อให้เช็คกับหน่วยงานนั้นโดยตรงจริงๆครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้มิจฉาชีพระบาดเยอะแล้วก็หลายๆท่านกำลังจะได้เงินก้อนโตนะฮะเกษียณอายุราชการมา5ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยนะฮะผลสุดท้ายบางคนก็โดนหลอกนะอย่างเมื่อ2เดือนที่แล้วนะรู้สึกว่าจะเป็นท่าใหม่ท่าใหม่รู้สึกท่าใหม่หรือแก่งหางแมวหรือนายอามนี่แหละแต่อยู่จันทบุรีของเราโอ้โชคดีครับเจ้าหน้าที่สามารถช่วยไว้ทันนะไม่งั้นก็2ล้านหายศูนย์ไปกับตาเลยทีเดียวนะครับผม
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ทุกวันก็ยังมีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับชั่วโมงหน้าโกดำตามคำขอนะฮะที่ขอเอาไว้เดี๋ยวกลับมาหลังข่าวนะครับยืนเพื่อนคุณฟังอีก1ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ไฟเขียวงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้ที่ประชุมได้อนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินโดยจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั่วประเทศประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยืนยันว่าการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคและได้แต่งตั้งเพิ่มเติมให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีดูพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชายนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีหากโครงการนี้ผ่านเรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญคือเรื่องการกักเก็บน้ำซึ่งงบประมาณ 160,000 ล้านบาทมีเงินกู้ด้วยตำรวจเร่งเคลียร์รถตกค้าง477คันเปิดเส้นทางรับวันทำการ

0: กทพขอรถจอดทางพิเศษรีบย้ายวันเกิดอุบัติเหตุพลตำรวจตรีธวัชมุงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยภาพรวมการคืนพื้นผิวจราจรบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายว่าขณะนี้ตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียและรถที่จอดขีดขวางการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายโดยแบ่งรถที่ต้องเร่งจัดการออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือรถที่จอดเสียจากน้ำท่วมได้ประสานภาคเอกชนนำรถขนาดใหญ่รถไลท์และอุปกรณ์ที่มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือเนื่องจากรถและอุปกรณ์ของตำรวจมีข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงส่วนกลุ่มที่2คือรถที่ยังสามารถใช้งานได้แต่เจ้าของนำไปจอดทิ้งไว้ในจุดที่อาจจะกีดขวางเส้นทางโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงสะพานและเส้นทางยกระดับตำรวจขอความร่วมมือเจ้าของรถที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้นำรถออกจากจุดดังกล่าวโดยเร็วเพราะบางจุดเหลือจอดอยู่เพียงคันเดียวเบื้องต้นตำรวจมีข้อมูลรถตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ477คันแต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมรถที่จอดอยู่ตามตรอกซอกซอยรถที่ยังจมอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมรวมไปถึงรถที่จอดอยู่ตามแฟลตหรือชุมชนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมด้านนางชินนาถคุณเจริญรองผู้ว่าการปฏิบัติการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเปิดเผยว่ากทพได้ประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางพิเศษให้เร่งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเนื่องจากขณะนี้การจราจรบนทางพิเศษเริ่มกลับมาใช้งานได้และรถที่สัญจรบนทางพิเศษใช้ความเร็วค่อนข้างสูงหากมีรถจอดอยู่บนเส้นทางโดยเฉพาะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอาจจะทำให้เกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
8: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดด

0: แบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
0: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
0: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
7: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
8: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cord จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

2เพลงต่อเนื่องนะครับเป็นเพลงที่ถูกจองเอาไว้ครับและนี่คือหัวใจเผลอครับและก่อนหน้านั้นเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ถือได้ว่าน่าจะดนใจแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมมาด้วยนะครับสำหรับเพลงโกดัมนะฮะเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะครับผมแล้วก็เป็นคัฟเวอร์แบบ AI ด้วยนะฮะซึ่งก็ฟังดูก็ไม่ธรรมดาเพราะนะฮะกินใจอยู่เหมือนกันกับความหมายดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆนะครับมอบเป็นกำลังใจกลับไปพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราและช่วยผมเลือกมาที่039-471-444หรือว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Messenger เพจอสมทจันทบุรีนะครับขอบคุณพี่หนุ่มเมืองจันทร์ด้วยนะครับผมหรือว่าน้าหนุ่มใจดีอะไรอย่างเงี้ยหลายเวอร์ชันนะมีหลายหนุ่มหรือเปล่านะจันทบุรีมีหลายหนุ่มมั้ยฮะก็ขอบคุณน้องแม่ก็แล้วกันหรือว่าจะเป็นสาวจันทบุรีฮินะฮะหรือว่าจะเป็นสาวมะขามฮิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสาวท่าใหม่นะหรือว่าจะเป็นพี่หนุ่มเขาคิชกูดนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของนะฮะในตัวเมืองจันทบุรีทั้งจากท่าช้างนะครับหรือว่าจะเป็นแถวถนนพญาตรังนะครับแล้วก็อีกหลายจุดหลายพื้นที่ก็ขอบคุณน้องแม่กันแล้วกันแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังใจนะฮะสำหรับพี่น้องที่ประสบภัยในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะครับผมหลายคนนี้ก็ต้องบอกเลยว่านะฮะได้รับความสูญเสียกับทรัพย์สินสิ่งของต่างๆหรือว่าจะเป็นส่วนผลไม้ที่ยังแช่น้ำจมน้ำอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยโอ้โหต้องดูแลประคบประหงมดูแลอย่างดีแล้วก็แช่น้ำนานๆก็ไม่ค่อยดีเป็นกำลังใจกันแล้วก็ขอให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมท

0: พอจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ขอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง
0: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

เราแต่ละคนเกิดมานะครับต้นทุนชีวิตต่างกันครับผมเมื่อวานอาจจะไม่มีอะไรนะครับวันนี้ถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการสร้างเนื้อสร้างตัวขยันทำมาหากินประกอบอาชีพนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่พร้อมพรุ่งนี้นะก็ต้องพร้อมแน่นอนหรือว่าพรุ่งนี้ถ้ายังไม่สำเร็จก็

ื่อเธอนะฮะเจอคนที่ดีแล้วคิดว่าเป็นคนที่ใช่นะครับก็ดีใจแล้วก็ขอให้เธอโชคดีคนลวงรักนะชื่อเพลงนะชื่อเพลงคนลวงรักนั่นแล้วนะไม่ได้ฟังเพลงนี้หลายคนถ้าเกิดว่าได้ดูภาพยนตร์เรื่องแย้มยะโสธรนะโดยเฉพาะไอ้แย้มไอ้แย้มนะกับน้องเต้ยน้องเต้ยอะไรทำนองนี้นะผมจำได้ตอนหนึ่งก็คือปกติไม่ค่อยดูภาพยนตร์นะแต่พอไปดูเรื่องนี้นี่รู้สึกโดนลากไปหรือเปล่านะจำไม่ได้นะจำได้ตอนนะฮะคือแย้มกับเจ้ยนะครับไปอยู่ในกระท่อมแล้วฝนตกนะฝนตกนะเจ้ยก็เห็นนะกบมีแบบตัวผู้ตัวเมียมันขี่กันนะนะมันงอยกันอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายแย้มกับเจ้ยก็นะลงเอยในคืนนั้นหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะผมจำได้จากภาพนะกบนะมันงอยกันอยู่นะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าซุ้มเสียงของไอ้เสียงนะก็ยังพร้อมเหมือนเดิมคนลวงรักมาเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็นั้นโอ้ดวงใจตามคำขอครับกับบรรยากาศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเอ็มกับจันทร์ 95.25 เห็นแฟนรายการบอกว่ามิสเตอร์เอกนะทางแก่งหางแมวนะครับหรือว่าจะเป็นแถววังตะโนดก็ยังนะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนหนักหลายจุดหลายพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในตอนนี้ยังท่าใหม่ก็หลายจุดเหมือนกันคือเราลองคิดดูว่าถนนน่ะน้ำมันยังมาปิ่มๆหรือยังมาท่วมประมาณ50เซนแล้วบ้านเรือนนะฮะแล้วสวน

0: แล้วพื้นที่ลุ่มพื้นที่แอ่งเนี่ยจะขนาดไหนฉะนั้นนะครับผมในช่วงที่หลายๆท่านเดือดร้อนในตอนนี้ท่านใดที่มีกำลังเนี่ยช่วยกันนะช่วยกันครับผมนะฮะโดยเฉพาะพลังน้ำใจของพี่น้องชาวจันทบุรีที่หลั่งไหลไปช่วยกันก็เยอะแยะมากมายแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งเนี่ยบางท่านไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปจุดไหนนะบางจุดคือหลายๆหน่วยงานหลายๆคนก็ไปกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่บางจุดก็คืออาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่าไม่มีใครรับรู้ฉะนั้นนะก็อยากให้ช่วยกันประชาพันธ์มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ใช้ทุกช่องทางในการที่จะช่วยกันนะเพื่อให้พี่น้องนะชาวจันทบุรีของเราได้รับการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเพราะบางคนเนี่ยคืออยู่ในสวนอย่างเงี้ยนะเฝ้าบ้านแล้วไม่มีอะไรกับข้าวไฟฟ้าก็ไม่มีอุปกรณ์ทำอะไรก็ไม่มีน้ำท่วมอยู่สูงอยู่ 2-3 เมตรนะ2เมตรบ้างนะฮะแล้วทำอะไรไม่ได้บางคนคือเป็นบะหมี่นะสำเร็จรูปแห้งเนี่ยนะติดเอาไว้ 2-3 ห่อแต่อยู่ตรงนั้นน่ะคนอื่นเข้าลำบากนะเข้าไปช่วยเหลือล่วงทีเข้าไม่ถึงเหมือนกับหลายๆเคสหลายๆกรณีที่นะฮะขับเรือไปอ้าวนะเกาะต้นไม้ปีนต้นทุเรียนอยู่เพราะน้ำมันซัดไปฉะนั้นก็นะหาวิธีนะครับในการช่วยเหลือกันทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนะฮะมีกลับมาได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขก็เป็นกำลังใจกันครับผมชีวิตของคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะฉะนั้นช่วยกันตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ใครมีมากก็ช่วยมากนะฮะใครมีน้อยก็ช่วยน้อยใครไม่มีนะฮะช่วยด้วยหัวใจครับกำลังใจส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

่วงนี้ที่น้ำท่วมหลายๆพื้นที่นะครับขับรถเดินทางไปถนนเส้นไหนก็ตามต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเห็นหลายจุดนะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ถนนซุดนะครับเห็นรถหลายคันนี่ก็ยางแตกนะฮะยางแตกแตกยางนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางหลายจุดเลยทีเดียวนะฮะหรือว่าจะเป็นจากจันทบุรีของเราไประยองฉะนั้นก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับผมทางลูกรังครับไม้พิลมพรมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ3ชั่วโมงที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะครับทั้งทางคลื่น 95.25 หรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับขอบคุณสำหรับทุกเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาทุกช่องทางนะครับขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็นะในช่วงท้ายก็อยากจะเป็นกำลังใจสำหรับพี่น้องชาวจันทบุรีพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัยหลายจุดหลายพื้นที่ครับในตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆจะคลี่คลายแต่หลายจุดหลายพื้นที่ยังหนักนะฮะบางคนมีสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนจากจนอยู่แล้วก็กลายหนักกว่าเดิมอีกบางคนก็คืออาจจะมีอยู่ผมดูข่าวไม่ใช่ข่าวคือข้อมูลจากอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีของเรามูลค่าเสียหายน้ำท่วมโรงงานเฉพาะโรงงานนะฮะไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นประมาณเกือบ10ล้านนะเกือบ10ล้านแล้วมูลค่าทรัพย์สินรถยนต์จมน้ำคันหนึ่งบางท่านบอกโอ้โหหาน้ำมันนะฮะตอนปกติหาเงินเติมน้ำมันก็ลำบากตอนนี้รถจมน้ำจะซ่อมจะอะไรต่างๆจะเช็คในตอนนี้ยังแช่อยู่อีกหลายจุดหลายพื้นที่สวนนะแช่อยู่ในน้ำสวนทุเรียนก็ทุกข์ใจนะฉะนั้นก็เอาเป็นว่ายังไงเอาชีวิตของเราไว้ก่อนให้รอดก่อนแล้วก็สร้างกำลังใจดีๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะฮะขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังมีเพลงเพราะๆพรุ่งนี้ผมมิสเตอร์เอกนะกลับมาอยู่เพื่อนผู้ฟังเช่นเคยนะครับดูแลสุขภาพมีความสุขทุกท่านแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา 17:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ไฟเขียวงบกลาง 1,200 ล้านบาทอุ้มเด็กตกค้าง 14,000 คนไม่ให้หลุดระบบการศึกษานายพรดรปริศนานาถกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสภา นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศหลังได้รับทราบปัญหาเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและกำชับเร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้นักเรียนและนักศึกษาต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากขาดแคลนคุณทรัพย์เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์กยศ.เผชิญปัญหาการขาดสภาพคล่องเนื่องจากมีผู้ยื่นคำขอกู้ยืมกว่า700,000รายแต่ระบบไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้ได้อย่างทั่วถึงส่งผลให้นักเรียนนักศึกษากว่า 14,000 คนที่ยื่นเรื่องเข้ามาต้องตกอยู่ในสถานะรอคอยจึงนำวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเห็นชอบให้นำงบกลางมาสนับสนุนและเสริมสภาพคล่องอย่างเร่งด่วน 1,200 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบและเติมเต็มให้กยศ.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ยื่นขอกู้ไว้ 14,000 คนศึกษาต่อได้ทันทีกทม.เร่งวิกคลีนนิ่งหลังน้ำรถระดมกำลังเคลียร์ขยะน้ำท่วมขยะชิ้นใหญ่ทั่วพื้นที่นายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งบริเวณถนนเพชรบุรีเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการการทำงานและการเดินทางตามปกติในวันพรุ่งนี้และตรวจติดตามการเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะจากน้ำท่วมณโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมเขตห้วยขวางและชุมชนเคหะท่าทรายเขตหลักสี่สำหรับการบริหารจัดการขยะหลังน้ำลดโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสำนักงานเขตจะประเมินความต้องการประสานกำลังสนับสนุนจากส่วนกลางเช่นเรือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วประชาชนจะเริ่มนำขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมออกจากบ้านจึงต้องเร่งจัดจุดรวบรวมและจัดเก็บที่ให้เร็วที่สุดสำหรับชุมชนขยะท่าทรายเขตหลักสี่มีประมาณ 1,400 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและนำขยะมารวมจำนวนมากกทม.ได้จัดเตรียมรถและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการขนย้ายกทม.จะใช้แนวทางจับคู่เขตช่วยเขตประสานสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยกว่าเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่มีขยะเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเร่งแก้ปัญหารถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรมอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจทั้ง50เขตสำรวจและรายงานจุดที่มีรถกีดขวางการสัญจรเบื้องต้นมีการเคลื่อนย้ายรถมากกว่า 1,000 คันรัฐบาลขยายเวลาประกาศพื้นที่ความมั่นคง19อำเภอชายแดนใต้ต่ออีก1ปีถึง30กันยายน2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประเมินสถานการณ์และอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร2551ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม19อำเภอ4จังหวัดออกไปอีก1ปีตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องพื้นที่ทั้ง19อำเภอประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาส3อำเภอได้แก่ยี่งอแว้งและสุขิรินทร์จังหวัดปัตตานี7อำเภอได้แก่ยะริ่งปันนะเรมายอไม้แก่นทุ่งยางแดงกระเพาะและแม่ลานจังหวัดยะลา5อำเภอได้แก่เบตงยะหารามันกาบังและกรงปีนังและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่นาทวีจนะเทพาและสะบ้าย้อย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cellหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio

0: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
1: ดินแฉะหรือน้ำท่วมระบบรากฝอยเสียหายสิ่งที่พืชต้องการไม่ใช่ยานะครับคือออกซิเจนที่จะหยุดความเป็นพิษของดินที่ขาดอากาศรากบาดเจ็บไม่สมควรใส่ปุ๋ยเคมีหรือราดยาที่เข้มข้นที่จะทำร้ายรากคลังเกษตรบางเขนแนะนำใช้ความเป็นด่างจัดในแร่ด่างทำลายเชื้อราเติมออกซิเจนให้แก่รากหยุดความเป็นพิษของแร่โลหะสมานแผลของรากที่บาดเจ็บและไม่ทำให้ดินเป็นเมือกเหมือนกับการใส่ปูนทั่วไปแนะนำให้พ่นยาดูดซึมดีๆพร้อมกับอะมิโนเปปไทด์โปรตีนสายสั้นล่อให้พืชดูดนำไปตามท่ออาหารส่งไปทั่วทั้งต้นยอดใบและรากเพื่อจัดการโรคราพร้อมกับกลุ่มแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่เข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์พืชเพื่อสร้างฮอร์โมนออกซินทางระบบรากสร้างไซโตไคนินในการแบ่งเซลล์ซ่อมสร้างเนื้อเยื่อดึงไนโตรเจนในอากาศเข้าสู่ใบพืชให้เอาไปสร้างอะมิโนโปรตีนในการซ่อมสร้างเซลล์เนื้อเยื่อหยุดใบเหลืองต้นสุดโทรมรากเน่ารายละเอียดที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับ
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

FM คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอ

0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกันช่วงเย็นนะครับวันนี้ปลอดโปร่งทั้งวันมีแดดแต่ว่าสลับครึ้มๆบ้างแต่ว่าไม่เจอฝนนะอันนี้แถวบ้านผม
0: เช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณนันท์ก็น่าจะเหมือนกันนะฮะ
0: เรียกว่าร้อนได้เลยค่ะ
1: ครับแล้วที่ลือกันว่าที่พูดกันว่าเดี๋ยวมันจะเข้าช่วงที่น้ำทะเลหนุนแล้วก็ถ้าเขาจะปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรอะไรเนี่ยนะฮะผมเห็นมีสื่อเขาพาดหัวข่าวนะรัฐบาลเผยคนกรุงไม่ต้องห่วงน้ำเจ้าพระยาล้นท่วมยืนยันเอาอยู
0: ่เอาอีกแล้วขอลองได้ไหมผัดใช้ภาษาที่มันภาษาที่มันเป็นภาษาที่มันเป็นบาดแผลมันเป็นรอยหรือว่าเขาเจตนาใช้ภาษา
1: ไม่เขาคงไม่ใช้สื่อ
0: มันมีผลนะพี่ไพศาลมันมีผลค่ะการที่คุณทรงศักดิ์ใช้คำเนี้ยมันทำให้อัลกอริทึมของคุณยิ่งลักษณ์อ่ะมันถูกลบไปอ่ะ
1: มันจะมีบัญญัติใหม่ขึ้นมาใช่ไหม
0: เมื่อก่อนเนี้ยถ้าคุณคิดว่าน้ำท่วมเอาอยู่เนี่ยมันจะขึ้นเป็นคุณยิ่งลักษณ์พูด
1: ครับ
0: แล้วก็คอมเมนต์อะไรต่อมีอะไรเป็นอารมณ์ของคนที่เหตุการณ์ตอนน้ำท่วมปี54ที่พุ่งไปที่คุณยิ่งลักษณ์พูดคำว่าเอาอยู่แต่พอคุณทรงศักดิ์มาพูดปุ๊บเนี่ยของคุณทรงศักดิ์เนี่ยจะไล่ของคุณยิ่งรักออกไปหมดเลยค่ะ
1: เป็นไปได้
0: จะมีประโยชน์มากจะมีประโยชน์มากกับคุณยิ่งรัก
1: เป็นคลื่นลูกใหม่นะ
0: ใช่ค่ะมันจะไล่คุณยิ่งรักไปแล้วคุณยิ่งรักคุณทรงศักดิ์เนี่ยจะเป็นเจ้าของคำนี้เองค่ะ
1: ครับที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยโดยตอนหนึ่งเนี่ยบอกว่าขณะเนี้ยรัฐบาลก็ได้เร่งเผยแพร่ข้อมูลนะว่าทางชลประทานได้ปล่อยน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะกระทบกับพื้นที่อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแต่ยืนยันว่าระดับแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังรองรับได้ 1.8 เมตรคนกรุงไม่ต้องห่วงนี่แล้วก็สื่อก็เลยแปลความว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าเอาอยู่ แต่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์
0: ไม่ได้พูดคำนี
1: ้แบบแต่คนกรุงไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาเพราะว่ายังรับได้ตั้งเมตร80นะสำหรับกรุงเทพนะเพราะกรุงเทพเขามีคันเนี่ยแต่รู้สึกผมได้ยินผู้ว่าเขาบอกแต่ถ้านอกคันก็เรียบร้อยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกคันก็ท่วมนะก็ต้องไปสำรวจดูว่าของท่านอยู่ในคันหรือว่านอกคันกั้นน้ำนะครับ
0: ค่ะพวกที่อยู่นอกคันทุกวันนี้ก็หนักกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าดูปริมาณน้ำที่ปล่อยลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันยังอยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์ระหว่างปี54มากๆค่ะ
1: ก็น่าจะครึ่งหนึ่งก็สูงสุดของปี54 4,000 กว่า
0: ค่ะที่เรากำลังจะปล่อยสูงสุดกับ 4,000 กว่าแต่โดยเฉลี่ยอยู่ที่วัน 3,000 ปลายๆแต่ที่เราปล่อยอยู่ตอนนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยามันอยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆเอง
1: 2,200
0: ค่ะ 2,000 ต้นๆเพราะฉะนั้นยังห่างไกลจากปี54แต่ถามว่าท่วมไหมก็คนที่ท่วมซ้ำซากเขาจะรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันจะเกิดขึ้นตามแนวคันกั้นน้ำนะคะส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้พี่ประสานได้รับ
1: เซลล์บอร์ดแคสต์ไหมคะคันคลองอะไรแตกก็เลยให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงอะไรอย่างนี้นะผมว่ามันก็มีรถคันหนึ่งกำลังจอดอยู่แล้วก็ตู้เย็น2ตู้ไม่รู้จะยกยังไงนึกไม่ออกกันก็เลยคิดว่าเอาล่ะถ้ามันมาก็คงจะปล่อยจมมาซื้อใหม่แล
0: ้วเวลาเขาเตือนแบบนี้เขาบอกว่าคันกั้นน้ำตรงคลอง

0: 6วาแต่ตอนที่เขากำลังพยายามเสริมเข้าไปขอให้คนที่อยู่บริเวณรอยติดต่อระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดปทุมธานีดังมีเขตดังต่อไปนี้ก็คือเขตสายไหมเขตคลองสามวาใช่ไหมคะและเขตอะไรอีกนะคะหนองจอกมีนบุรีสายไหมคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีให้ระวังระดับน้ำจะสูงขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ริมคลองค่ะก็โอเคก็ดิฉันก็จะถอดบทเรียนไปเรื่อยๆว่าคำแจ้งแบบนี้ภัยมันจะถึงเราไหมนะก็ดิฉันไม่เชื่อใครดิฉันจะถอดบทเรียนนั่นเอง
1: ก็โอเค
0: แล้วดิฉันจะถอดบทเรียนวันนี้นะพี่ไพศาลวันนี้เนี่ยถนนในซอยน้ำไม่ลดเลยค่ะเพราะฉะนั้นบทเรียนที่ฉันได้ก็คือว่าถนนเมนลงก่อนถนนซอยเอาไว้ทีหลังวันนี้ที่ฉันถอดบทเรียนได้แล้วไม่มีน้ำลงเลยน้ำเหมือนเดิมค่ะ
1: ก็สายหลักๆเขาก็อาจารย์ผู้ว่าเขาบอกอ่ะ2วัน3วันส่วนบรรดาชุมชนหมู่บ้าน7วัน
0: เขาพูดอย่างนี้ค่ะพี่วิสาเขาให้ตัวเลขเหมือนเดิมตลอดเลยค่ะ7วันกับ2วันเมื่อวานเขาพูดก็7วันในซอยถนนหลัก2วันถอยมาวันนี้ก็ยัง7วันเหมือนเดิมถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาพูดว่า7วันเหมือนเดิมอ่ะพี่วิสาค
1: ่ะก็แสดงว่านู่นนะฮะไปกันกลางเดือนตุลาค่อยวันรุ่นก
0: ัน ก็ไม่ต้องไปลอยกระทงที่ไหนลอยกระทงในซอยก็แล้วกัน
1: เป็นไปได้เป็นไปได้รอลมหนาวมาพร้อมกับน้ำลดเลยล่ะ
0: อันนี้ไม่ได้โกรธนะแต่ว่าเบื่อหน่ายการพูดอะไรที่มันไม่มีเหตุผลนะคะเมื่อวานนี้7วันแล้ววันนี้มันจะ7วันได้ยังไงคะมันก็ต้องลดลงหน่อยไหมคะ
1: ก็มันยังน้ำมันยังไม่รู้จะไปไหนได้นะ
0: ค่ะก็มีคนวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: มีคนวิพากษ์วิจารณ์คุณชัดชาติแล้วก็คุณชัดชาติเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาใช่ไหมคะ
1: คณะวิศวะจุฬา
0: ค่ะท่านก็เป็นอาจารย์ที่จุฬาค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีถ่ายตะคุท่านThai Academic Urban Planner and Former Faculty Member of Faculty of อยู่คณะสถาปัตย์ค่ะท่านเป็นคนที่น่าจะสอนเรื่องผังเมืองใช่ไหมคะ Urban Planner เนี่ยนะคะ
1: ใช่ใช่ผังเมือง
0: ใช่ค่ะผังเมืองอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีถ่ายตะคุจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เขียนถึงท่านผู้ว่าชัดชาติซึ่งก็เคยเป็นอาจารย์ที่จุฬาด้วยกันบอกว่าเรียนท่านผู้ว่ากทม.ดิฉันไม่เคยวัดผลงานของผู้ว่าจากเวลาที่ตื่นออกจากบ้านหรือจำนวนชั่วโมงที่ยืนแช่น้ำตื่นออกจากบ้านตีสี่ตีห้าไปยืนแช่น้ำมาละหกเจ็ดชั่วโมงนี้ไม่นับนะคะในยามวิกฤตที่ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนแขวนอยู่บนเส้นได้เมืองต้องการผู้บัญชาการที่ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่ผู้ว่าผู้บริหารที่ตระเวนตรวจหน้างานเพื่อแลกภาพความทุ่มเทหากผู้ว่าลงไปยืนอยู่หน้างานตั้งแต่เช้าจนมืดขอถามคำเดียวว่าใครคือคนที่คุมภาพรวมอยู่ที่ศูนย์บัญชาการใครเป็นคนเคาะจัดลำดับความเร่งด่วนของพื้นที่เสี่ยงทั้ง50เขตใครคุมจังหวัดเชื่อมต่อระหว่างสำนักระบายน้ำกรมชลประทานการไฟฟ้าและทีมกู้ภัยและใครคือคนที่กล้าตัดสินใจสั่งยกระดับการเตือนภัยเพื่อให้ประชาชนมีเวลามากพอที่จะย้ายรถและยกของหนีน้ำได้ทันกรมอุตุพยากรล่วงหน้าชัดเจนหลายวันคำถามที่สังคมต้องการคำตอบจึงไม่ใช่ผู้ว่าลุยน้ำเก่งแค่ไหนแต่คือหลังได้รับสัญญาณเตือนกทม.มีคำสั่งปฏิบัติการเชิงรุกอะไรออกคำสั่งเมื่อไหร่และระบบเตือนภัยส่งถึงมือชาวบ้านก่อนที่น้ำจะไหลเข้าบ้านกี่ชั่วโมงนี่คือวาระการทำงานสมัยที่2แล้วค่ะประชาชนควรได้เห็นระบบเมืองที่ฉลาดขึ้นแม่นยำขึ้นและลดความสูญเสียได้จริงไม่ใช่ถูกบีบให้ชื่นชมความเด็ดเหนื่อยของผู้บริหารทั้งที่ไม่มีใครตอบได้เลยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ำซากนี้จริงๆแล้วป้องกันได้มากกว่านี้หรือไม่กรุงเทพบริหารด้วยหยาดเหงื่อของผู้นำคนของผู้นำคนเดียวไม่ได้แต่ต้องบริหารด้วยประสิทธิภาพของระบบดิฉันพ่วงนิดนึงว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่วัดกันที่ตื่นกี่โมงแช่น้ำกี่โมงเช่นเดียวกันก็ไม่ได้วัดกันที่ต้องไปเยี่ยมมันทุกที่ทุกทางเพราะไม่งั้นไม่มีคนอยู่คอยบัญชาการในระดับรัฐบาลก็เช่นเดียวกันค่ะค่ะ
1: ก
0: ็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
1: หนักคุณชาติโดนหนักแล้วก็

0: ผมก็ยังคิดเลยว่าในช่วงคุณชัดชาติก็ยังไม่ได้ออกมาขอโทษหรือว่าอะไรยังไงเหมือนกับนายกนะ
1: นายกใช้คำว่าขออภัย
0: แต่ผมก็ยังคิดว่าถ้าทุกอย่างคลี่คลายแล้วเนี่ยคุณชัดชาติมีเวลานั่งทบทวนนะถ้าสมมุติว่าจะลาออกเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยผมว่าผมก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ อะไรหรอกจะคือถ้าตัดสินใจได้ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบได้แต่ในเฉพาะหน้าเนี่ย
1: การลาออกคุณชาติชาติจะเล่นการเมืองต่อไหมคะหลังครบวาระนี
0: ้สองสมัยนี่ผมก็คิดว่าไม่อ่านใจยากอ่านใจยาก
1: หนึ่งถ้าเขาจะเล่นการเมืองต่อคำว่าลาออกไม่มีสำหรับนักการเมืองไทยสองถึงไปเล่นการเมืองต่อก็ไม่ลาออกค่ะเพราะว่าต้องคิดถึงพวกที่ในกวนเดียวกันที่ยังอยู่ด้วย
0: มากัน
1: ไปลาออก
0: แล้วจะเลือกตั้ง
1: ไปลาออกรับผิดชอบอ้าวอย่างนี้เท่ากับพวกเราผิดบทจริงแล้วพวกเราจะมีอนาคตยังไงไม่ได้เลยค่ะการเมืองไทยลาออกไม่ได
0: ้
1: ถ้าลาออกแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยค่ะ
0: ก็เพราะฉะนั้นก็โอเคก็ยังเป็นแบบเขาเป็นนักการเมืองทั่วๆไปอยู
1: ่ใช่
0: การเมืองทั่วๆไปที่ก็พยายามเอาตัวรอดไปก่อน
1: มาตรฐานเนี่ยค่ะประเทศไทยไม่มีค่ะหนักกว่านี้ก็ไม่ออกอ่ะ
0: ก็โทษนู่นโทษนี่ไปก่อน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมยกเว้นโทษ
1: นายพีรพัฒน์นายพีรพัฒน์ฝอยทองทนายความและโฆษกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ความเห็นทางกฎหมายว่ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและต้องการฟ้องร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะแต่การจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ต้องพิจารณาก่อนว่าหน่วยงานนั้นมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันแก้ไขหรือแจ้งเตือนภัยหรือไม่รวมถึงต้องพิจารณาว่าหน่วยงานมีการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรจนทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายหรือไม่ใครที่คิดว่าอุตุไม่เตือนใครที่คิดว่าอุตุเตือนแล้วแต่กทม.ไม่ทำอะไรฟ้องได้ค่ะ
0: เลือกฟ้องได้
1: ถ้าอุตุไม่เตือนถ้าอุตุไม่เตือนฟ้องอุตุ
0: ครับ
1: ถ้าอุตุเตือนก็ฟ้องกทม.ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากทม.ไม่ทำอะไรนะคะ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมล่าช้าจะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดเหตุใดจึงไม่แจ้งเตือนประชาชนในเวลาที่เหมาะสมและความล่าช้านั้นมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ที่ฉันฟังสองสามีภรรยาออกไปทำงานรถติดกลับบ้านวันนั้นเป็นวันที่แบบโลกาวินาศมากกลับมาถึงบ้านน้ำถึงเอวแล้วว
0: ันศุกร
1: ์ถ้าบอกเขาก่อนล่วงหน้าวันนั้นเขาอาจจะยกของขึ้
0: น
1: แล
0: ้
1: วเขาก็ไม่ไปทำงานว
0: ัน
1: นั้นทุกคนทำงานใช้ชีวิตปกติไม่มีใครยกของขึ้น
0: ตั้งที่
1: แล้วก
0: ็
1: โลกาวินาศอยู่บนถนนที่กรุงเทพมหานครฟ้องได้หมดเลยค่ะฟ้องได้หมดประเด็นนี้นะคะอาจเข้าข่ายคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรคที่1วงเล็บ3แห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542ก็คือการทำกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแล้วก็หากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเตือนภัยแต่ดำเนินการล่าช้าจนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถนำข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองได้ไปเอาคลิปที่คุณพลพีใช่ไหมคะเอ๊ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐให้สัมภาษณ์ที่ไทย PBS
0: อ
1: ่ะที่บอกว่า
0: ที่ว่าโทรไป
1: ผมถามกทม.แล้วเร่งแล้วผมถามแล้วว่าจะเตือนไม่เตือนนั่นแหละไปขอคลิปที่ไทย PBS เขาเลยเอาอันนั้นน่ะไปฟ้องได้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณอันเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ค่ะ
2: เอ็มขัดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: 09 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณนันท์ครับมีเรื่องที่มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของอุทกภัยในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็คือเรื่องการบินไทยนะซึ่งมีปัญหาทั้งเรื่องกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างเครื่องบินดีเลย์แล้วก็ต้องมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินก็ทำให้บรรดาผู้โดยสารการบินไทยเนี่ยเคว้งคว้างกันจำนวนมากทีเดียวทั้งกระเป๋าดีเลย์ก็รอกระเป๋ากันแบบไม่มีอนาคตแล้วก็ไม่มีการแจ้งเครื่องบินดีเลย์ก็รอกันไปครึ่งวันค่อนวันเต็มวันนะแล้วก็จู่ๆเดินทางมาถึงสนามบินแล้วอ้าวยกเลิกเที่ยวบินนะฮะอันนี้เป็นเรื่องน่าปวดหัวคราวนี้ผมเห็นท่าทีของรัฐบาลสะท้อนผ่านรัฐมนตรีสองท่านนะคุณสุรศักดิ์นี่เป็น
5: พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวง
4: ท่องเที่ยวและกีฬาบอกเจอกับตัวเองเลยกระเป๋าค้างกระเป๋าตกค้าง
5: กลับจากญี่ปุ่น
4: แล้วก็เอาทหารมาช่วยตอนนี้ก็ไม่มีข้าวเครื่องเลี้ยงที่อะไรต่างๆนะแล้วก็เนี่ยแบบโอ้โหแบบวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเลย CEO ของการบินไทยเนี่ยถึงขั้น
5: ดีการบินไทย
4: ตำแหน่งใหม่เขาเป็น CEO
5: เป็น CEO แล้วเหรอ
4: เขายกหลังนี่มาเขายกเลิกไอ้แบบตำแหน่งเก่าๆดีอะไรพวกนั้นหมดละอันนั้นมันเป็นมรดกตกทอดมาจากไอ้นั่นนะ SAS Scandinavian Airline Service ซึ่งเขามาเป็นคนก่อตั้ง SAS เขาเป็นคนก่อตั้งการบินไทยนะแล้วก็เอาระบบของเขามาใช้ก็เนี่ยคุณสุรศักดิ์ถึงขั้นแบบ
5: ไล่ออกไป
4: ไล่เลยนะฮะบอกไม่พร้อมก็ให้ไม่พร้อมทำงานก็ให้ลาออกไปนะ
5: ใกล้หมดวาระแล้วถ้าไม่พร้อมทำงานก็ลาออก
4: คุณชายใช่ไหมชื่อคุณชายใช่ไหม
5: ชายเอี่ยมสิริค่ะ
4: นายชายเอี่ยมสิริซึ่งประวัติก็เป็นลูกหม้อแล้วก็เติบโตมาสายบัญชี
5: จบจากจบปริญญาตรีจากเอแบกจบปริญญาโท
4: บริหารธุรกิจจากเกษตร
5: จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4: ์ก็เป็นลูกหม้อทำงานอยู่การบินไทยจนขึ้นมาเป็น CEO ตามผังโครงสร้างใหม่หลังจากหลุดจากแผนฟื้นฟูนะก็เป็นตำแหน่ง CEO แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คุณโต้งศรีสะเกษรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
5: สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
4: อันนั้นก็ไล่เลยบอกว่าไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งแล้วคือผมเห็นสองรัฐมนตรีเนี่ยคือบอกเลยบอกว่าไม่มีความรับผิดชอบทำงานผิดพลาดไอ้แบบเนี้ยต้องพิจารณาตัวเองลาออกจะมาด้านผมเติมจะมาด้านหน้าด้านอยู่ได้ยังไง
5: ใช้คำนี้เลยเหรอคะ
4: ไม่ใช่ผมเติมเองยกเว้นว่าคุณมันสมัครเป็นนักการเมืองอย่างพวกผมเนี่ยค่อยว่ากันไป
5: คือไอ้ที่สองท่านพูดเนี่ยก็จริงทุกอย่างแหละก็จริงทุกอย่างแหละเพราะว่ามันก็แย่มากจริงๆขออนุญาตใช้คำนี้นะคะแย่มากจริงๆ
4: ครับ
5: แย่ทุกอย่างแย่ทุก

0: อย่างการรับมือจะอ้างว่าไม่สามารถที่จะไม่ก็คาดการแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะแย่ขนาดนี้ใช่ไหมคะการแก้เฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าก็แย่ไม่มีอะไรดีเลยเอางี้ดีกว่านะคะความตุ่มท้องตุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยการสื่อสารมันแย่มากแต่ที่บรรดานักการเมืองที่ไปด่าเขาอะถ้าประเมินผลงานของรัฐบาลก็แย่ไม่ต่างกันนะคะ
1: จะเข้าตัวไหมครับวิจารณ์ไปแล้วจะเข้าตัว
0: คือไปด่า
1: เข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันหนักหนาสาหัสมากของการบินไทยคร
0: ับ แต่คนมันเหมือนคนสองหัวไปด่าคนสามหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เออให้คนอื่นให้คนอื่น
0: หรือคนสามหัวด่าคนสองหัวก็คือเหมือนคนสามหัวเรียกไปดูคนสองหัวว่าไอเนี้ยแปลกประหลาดนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้วันนี้ออกโรงแล้วนะคุณชายเอี่ยมสิริมาตรวจหน้างานเลยแล้วก็แถลงเลยใช่แถลงยาวเลยชี้แจงยาวเลย
0: ค่ะ
1: คือยังไงก็คงจะต้องพยายามอยู่ให้พ้นให้ครบวาระก็จะครบวาระมกรา
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันเดี๋ยวมันจะมีตุลาพฤศจิกาธันวาอีกประมาณสัก 3-4 เดือนก็คือผมเข้าใจนะออกก่อนกับอยู่ครบวาระเนี่ยผมเข้าใจว่าโบนัสมันจะต่างกัน
0: อุ้ยมันเป็นเกียรติประวัติค่ะพี่ไพศาลเวลาที่เขาพ้นวาระเนี่ยมันต้องมี Hall of Fame ยิ่งใหญ่
1: แล้วเขาง
0: านของการบินไทยในรอบปีที่ผ่านมาทำให้เกิดรายได้ไตรมาสนู่นไตรมาสนี่อะไรต่างๆมันอุ้ยผลงานดีตาไปดูข่าวเก่าเขาช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้สิคะค่ะ
1: คือคุณชายบอกว่าจะดำเนินการเร่งเคลียร์กระเป๋า 5,600 กว่าใบที่ตกค้างภายใน72ชั่วโมงยืนยันสาเหตุเป็นเพราะแรงงานไม่พอติดน้ำท่วมออกมาทำงานไม่ได้เหลือไม่ถึงครึ่งย้ำไม่ใช่ประเด็นการเมืองใดๆแต่เหตุเกินกว่าที่ประเมินจึงกระทบหนักเที่ยวบินดีเลย์เกือบ 100% เกิดกระเป๋าสินค้าตกค้างสะสมวันนี้ต้องยกเลิกเที่ยวบินอีก 30% บริการตามจำนวนแรงงานที่มีสรุปว่างั้นพยายามชี้แจงว่าอย่างนี
0: ้แล้วอย่างเมื่อวานในที่เรียนดูข่าวเนี่ยเอาทหารไปยืนเก้ๆกังๆคนที่เข้าไปทำหน้าที่อ่ะเขาจะต้องมีใบอนุญาตนะคะพนักงานโหลดกระเป๋าเวลาที่จะโหลดกระเป๋าเข้าไปไม่ว่าจะเครื่องบินหรือว่าเรือ
1: ด้วย security แล้วมันไหลหน้าที
0: ่ไหล
1: หน้าที่มันต้องมีทักษะเฉพาะ
0: มันไม่ใช่แค่ทักษะด้วยค่ะพี่ไพศาลต้องมี certificate ใบอนุญาตไม่ใช่เอาทหารไปยกกระเป๋าแล้ววางตรงไหนก็ได้การเรียงลงไปบนเรือการเรียงลงไปบนเครื่องบินอันนี้เป็นใบต้องมีใบอนุญาต
1: มันก็เกลี่ยเฉลี่ยน้ำหนัก
0: ไม่คือคนทำหน้าที่นี้ต้องมีใบอนุญาตด้วย
1: ไม่ใช่
0: เอาทหารไปยกวางกันไปเหมือนแบกรถบรรทุกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วเนี่ยคนที่ทำหน้าที่ตรงเนี้ยปกติแล้วต้องมีหายไปครึ่งหนึ่งอะค่ะ
1: แต่มันก็เป็นเรื่องที่มันมีคำถามอยู่เยอะจริงๆนะว่ามันเป็นเรื่องว่าพนักงานหายไปเพราะติดน้ำท่วมเนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันก็มีสายการบินเยอะแยะไปหมดแต่ดีเลย์มีปัญหากระเป๋าเฉพาะการบินไทยเจ้าอื่นไม่มีสายการบินอื่นปกติหมด
0: เขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะหนึ่งก็คือว่าคนอื่นขึ้นลงไม่ได้เยอะเท่าการบินไทยเพราะว่าฐานของเราอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นของเราวันหนึ่งเป็นร้อยเที่ยวร้อยกว่าเที่ยวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการโหลดกระเป๋าขึ้นลงของเรามากกว่าสายการบินอื่นคนอื่นเขาไม่ได้เยอะเท่าเราสองเราเองมีทำสัญญาไว้กับสองเจ้าค่ะพี่นอกจากว่าเราทำสัญญาไว้กับสายการบินอื่นที่ต้องไปขนให้เขาเนี่ยเราทำสัญญาไว้กับการท่าด้วยสัญญาการท่า35ปีโหลดช้าดีเลยไงการท่าไม่ปรับแต่ถ้าไปโหลดให้สายการบินอื่นแล้วก็ส่งมอบช้าเขาปรับ
1: เพราะฉะนั้น
0: เรา
1: ทุ่มเทไปทำ
0: ไอ้ตรงที่โดนปรับไอ้ตรงที่ไม่โดน

0: ช่างมัน
1: ผมก็คิดว่าอย่างนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สายการบินอื่นซึ่งก็ใช้บริการส่วนหนึ่งจากการบินไทยใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้ที่สุวรรณภูมิเนี่ยผู้ให้บริการ Ground Service เนี่ยมี2บริษัทคือการบินไทยกับบางกอกแอร์เวย์บางกอกแอร์เวย์เขาจะมีบริษัทลูกซึ่งเขาร่วมทุนกับกลุ่มอะไรไม่รู้ซึ่งเขาทำเรื่อง Ground Service ทั่วโลกเนี่ยแต่ว่าเจ้าใหญ่เนี่ยคือการบินไทยของประกอบเอเวเข้าใจว่าประมาณแค่ 25% ของเขานี่ประมาณ 60-70% แล้วก็น่าจะจริงที่ว่าคนเขาพอหายปั๊บเขาเอาเฉพาะที่เขาจะโดนปรับจากพวกลูกค้าสายการบินต่างๆเขาเร่งให้แต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีถ้าสมมติว่ามันเกิดความล่าช้ามีปัญหาในสัญญาที่ทำก็กับ AOT ปรับเขาไม่ได้อันเนี้ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องว่าคนติดน้ำนะแล้วทำไมสนามบินดอนเมืองไม่เกิดทั้งที่สนามบินดอนเมืองมันก็น่าจะมีพนักงานก็น่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ที่มันต้องน่าจะมีติดน้ำอยู่บ้างอยู่ปทุมธานีอยู่ลำลูกกาอยู่มาทางสายไหมอยู่อะไรใกล้ๆเนี่ยนะมันต้องจมน้ำทั้งนั้นนะแต่ที่ดอนเมืองไม่เป็น
0: สาเหตุเพราะอะไรคะ
1: มีวงในเขาบอกว่างี
0: ้ประท้วง
1: ไม่ใช่ฮะคือที่ดอนเมืองเนี่ยบริษัทที่ทำ Cloud Service เนี่ยคือบริษัทลูกของ AOT
0: ไม่ใช่การบินไทย
1: เดิมเนี่ยการบินไทยเขาทำแล้วก็พอย้ายไปเนี่ย AOT ก็เลยตั้งบริษัทลูกมาแล้วเขารับทำลูกค้าใหญ่เขาก็คือพวก Air Asia AOT เขาตั้งบริษัทลูกเขาทำเองเลย
0: ก็คือเป็นบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของที่สุวรรณภูมิด้วยค่ะที่สุวรรณภูมิมี2บริษัทก็คือการบินไทยกับบริษัทลูกของ AOT
1: ยังไม่ได้เพิ่งมาได้ส่วนที่สุวรรณภูมิเนี่ยพอเกิดสุวรรณภูมิปั๊บเนี่ยเขาให้การบินไทยเป็นเจ้าใหญ่เพราะที่ให้การบินไทยเป็นเจ้าใหญ่เนื่องจากตอนนั้นการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจการให้ผลประโยชน์เรื่องนี้กับรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันถึงมันได้ภาครัฐกรรมกรกรรมการที่เข้าไปนั่งเนี่ยก็ได้บนองบน
0: ได้แบ่งผลประโยชน์ในสุวรรณภูมิหมายถึงว่ามีเจ้าเดียวเหรอคะคือการบินไทย
1: สุวรรณภูมิเนี่ยเดิมเนี่ยให้การบินไทยเจ้าเดียวแล้วต่อมาเนี่ยกลุ่มของบางกอกแอร์เวย์เนี่ยเขาได้แบ่งมาเพราะงานมันเยอะ
0: อ๋อเป็นบางกอกแอร์เวย
1: ์บางกอกแอร์เวย์เขาก็ทำมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอการบินไทยเขาล้มละลายแล้วเข้าแผนฟื้นฟูแล้วพอเข้าแผนฟื้นฟูปั๊บเขาปรับเนี่ยเขาไม่ได้เป็นบริษัทของไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจต่อไปรัฐบาลมีหุ้นก็มีหุ้นถือว่าอยู่ในระดับเป็นหุ้นใหญ่อยู่แต่ไม่ใช่เจ้าของละ
0: ผ่านกระทรวงการคลัง
1: AOT รัฐบาลเดียวกระทรวงคมนาคมเขาก็บอกถ้างั้นคุณก็ต้องไม่ได้อภิสิทธิ์เขาก็เลยให้บริษัทลูกของการท่า AOT ซึ่งทำอยู่ที่ดอนเมืองอยู่แล้วเนี่ยให้มาได้สัญญาเพิ่มที่
0: สุวรรณภูมิ
1: สุวรรณภูมิเพิ่งลงนามกันไปในยุคคุณพิพัฒน์และกำลังจะเริ่มงานผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณตุลาพฤศจิกายนกำลังจะเริ่มงานเพิ่งเซ็นสัญญาไปเท่ากับว่าจากนี้ไปเนี่ยสุวรรณภูมิจะมี3เจ้าที่ทำ Cloud Service นะฮะโดย AOT เนี่ยจะไปแบ่งงานของทาง
0: การบิน
1: ไทยออกมาแต่ว่าของกลุ่มไอ้อันนั้นเขาสัดส่วนก็ประมาณ20
0: บางกอกแอร์เวย
1: ์บางกอกแอร์เวย์20%เนี่ยเขามีลูกค้าเฉพาะเขาอะไรสายการบินยุโรปอะไรเขาเนี่ยเขาคงไม่ไปแต่จะมากินเค้กส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจากการบินไทย
0: ของการบินไทย
1: เพราะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมเป็นการบินไทยผมไม่เพิ่มพนักงานแล้วครับเพราะผมรู้ว่างานผมกำลังจะหายมันไม่ใช่เรื่องว่าคนงานติดน้ำอย่างเดียวครับผมลดคนมาเป็นลำดับเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวเนี่ยตุลาพฤศจิกาเนี่ยเจ้าใหม่เขาก็จะมาทำวันปัญหามันไม่ใช่เรื่องคนติดน้ำเพราะถ้าคนติดน้ำเนี่ยไอ้ที่ดอนเมืองเนี่ยมันต้องเกิดปัญหามันไม่เกิดเพราะปัญหามันเกิดจากว่าAOT เขาตั้งเอาบริษัทลูกเข้ามารับ แล้วจะมาแบ่งแชร์ของการบินไทยการบินไทยเขาก็ต้องสเกลดาวน์ในส่วนงานส่วนนี้เขาจะไปยอมแบกต้นทุนเอาพนักงานเอาไว้ทำไมส่วนหนึ่งก็เตรียมพนักงานอะไรก็เตรียมไปอยู่นั่นนะไปอยู่บริษัท AOT เตรียมลาวจากการบินไทยไปอยู่ AOT เดี๋ยวก็จะเริ่ม
0: เพราะพวกนี้เป็นเอาท์ซอร์สอยู่แล้ว
1: ผมเข้าใจว่าเนี่ยน่าจะ1ตุลาด้วยซ้ำมันสัญญา
0: เป็นเอาท์ซอร์สอยู่แล้ว
1: เพราะมันน่าจะสัญญามันน่าจะ1ตุลาเพิ่งเซ็นถ้าว่าตอนอันเนี้ยน่าจะเขาบอกเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลัก
0: จำนวนคนไม่พออยู่แล้ว
1: คือจำนวนคนเนี่ยพูดได้ง่ายว่า
0: น้อยลงอยู่แล้ว
1: คือถึงว่าติดน้ำยังไงเนี่ยคุณก็จ้างเอาส่งเอาซอร์สคุณโยกอะไรได้หมดแต่คุณไม่ทำเพราะคุณจะเซฟ
0: ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีคนอยู่แล้วสิคะ
1: คือมันพอถ้ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยนะมันรีบดึงเอา
0: แสดงว่าไม่มีคนอยู่แล้วแสดงว่าเริ่มปลดคนออกไป
1: เป็นไปได้เขา
0: แต่ว่าเริ่มปลดคนออกไปแล้ว
1: ลดมาเป็นลำดับ
0: เพราะนี่มันเดือนกันยาแล้วถูกไหม
1: ใช่
0: แสดงว่าเริ่มปลดคนแล้ว
1: เนี่ยผมเห็นเนี่ยคุณกรจาติกาวันนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมา
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอน Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอน HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอน News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอน Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดแปดนาฬิกา35นาทีคุยกันต่อครับคุณนันครับ
0: ค่ะเมื่อกี้พี่เพชรสาร
1: คุณกรจะพูดถึงคุณกรเขาตั้งข้อสังเกต5ข้อนะข้อสังเกตที่1ท่วมเหมือนกันแต่เจ็บไม่เท่ากันผู้บริหาร AOT ยืนยันเองว่าปัญหาเกิดเฉพาะเที่ยวบินที่ใช้บริการภาคพื้นของการบินไทยผู้ให้บริการรายอื่นไม่มีปัญหาและที่ดอนเมืองซึ่งการบินไทยไม่ได้ให้บริการภาคพื้นพวก ground service เนี่ยนะหรือ ground handling เนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้กระทบคนทำงานแทบทุกบริษัทคำถามคือทำไมรายหนึ่งรับมือได้อีกรายรับมือไม่ได้คุณก่อนตั้งข้อสังเกตข้อแรกนะข้อสังเกตที่2สัญญา35ปีที่ไม่มีค่าปรับAOT เปิดเผยว่าสัญญาภาคพื้นของการบินไทยทำไว้ราว20ปีก่อนอายุ35ปีจะไปสิ้นสุดสัญญาประมาณปี2578และไม่มีเงื่อนไขค่าปรับหรือบทลงโทษกรณีบริการเสียหายหรือล่าช้ามีรายงานว่าสายการบินอื่นที่ว่าจ้างการบินไทยลำเลียงกระเป๋ากลับได้รับผลกระทบน้อยเป็นเพราะสัญญากับเขามีค่าปรับกรณีลำเลียงล่าช้าหรือไม่ข้อสังเกตที่3นี่ไม่ใช่ครั้งแรก AOT บอกว่านี่เกิดเป็นครั้งที่2แล้วที่เกิดปัญหาการบินไทยทำกระเป๋าล่าช้าลักษณะนี้ครั้งแรกคือช่วงโควิดและพยายามขอแก้สัญญาเพื่อใส่บทลงโทษมาตลอดแต่ทำไม่ได้เพราะต้องผ่านครม.และถ้าจะเข้าครม.เนี่ยในข้อสัญญากำหนดว่าจะต้องได้รับการยินยอมจากสองฝ่ายคู่สัญญา
0: และใครจะไม่ยอม
1: ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีคู่สัญญาคนไหนอยากเซ็นให้ตัวเองโดนปรับนะ ข้อสังเกตที่4

0: ผู้โดยสารถูกทิ้งไว้กับความไม่รู้ผมได้รับรายงานโดยตรงจากผู้โดยสารว่าระหว่างรอไม่มีใครให้ข้อมูลว่ากระเป๋าอยู่ไหนจะได้เมื่อไหร่
1: ที่ดิฉันรับไม่ได้ที่สุดที่อาจารย์อันนี้รับไม่ได้ที่สุดเลย

0: แต่ดู
1: ดู
0: จะอยู่ที่กรุงเทพสัก3วัน4วันมาเสียเวลาซะตั้งวันนึงที่สนามบินอย่างเงี้ยมันหมดอารมณ์
1: ผู้โดยสารต่างประเทศมีปัญหาเยอะมากค่ะ
0: ครับ
1: เยอะมาก
0: อ่ะแล้วก็สุดท้ายฮะข้อสังเกตที่5ทางออกที่ถูกเสนอเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจสอบเช่นกันทางออกที่ AOT เสนอคือเพิ่มผู้บริการรายที่3คือบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือ AOT GA ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ AOT และก็บริหารอยู่ที่ดอนเมืองอยู่แล้ว
1: ซึ่งคลม.
0: อนุมัติไปเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมาเนี่ยให้2สัญญาคือทำทั้งเรื่องบริการภาคพื้นก็คือการ
1: เซอร์วิส
0: แล้วก็ทำไอ้พวกคาร์โก้ด้วยนะผมเข้าใจว่าที่ดอนเมืองเนี่ยเขาจะได้แค่ภาคพื้นนะเขาไม่ได้คาร์โก้คาร์โก้จะได
1: ้เป็นการบินไทย
0: ไม่ใช่เป็นการบินไทยเป็นของนี่ฮะ
1: บางกอกแอร์เวย
0: ์บางกอกแอร์เวย์ไม่ใช่บางกอกแอร์เวย์ไอ้นี่ฮะแอร์เอเชียแอร์เอเชียเขาได้บริษัทลูกเขาได้คาร์โก้ที่ดอนเมืองก็ได้2สัญญาเลยคือได้ทั้งภาคพื้นแล้วก็ได้ทั้งคาร์โก้อายุสัญญา25ปีมูลค่ารวมราว 6.7 หมื่นล้านบาทและกำลังจะดำเนินการผมเห็นด้วยว่าการแข่งขันเป็นเรื่องดีแต่ขอตั้งคำถามว่าสัญญาใหม่นี้มี KPI และค่าปรับที่ชัดเจนหรือไม่เปิดเผยต่อสาธารณะได้หรือไม่ก่อนลงนามเมื่อ AOT เป็นทั้งผู้ให้สัมปทานเป็นคู่สัญญาและเป็นผู้ถือหุ้น 49% ใน AOT GA ใครจะเป็นคนลงโทษถ้ารายใหม่บริการไม่ดี
1: AOT ตั้งบริษัทลูกมาทำงานให้ตัวเองเป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งลูกจ้างแล้วถ้าเกิดว่าทำงานผิดพลาดเหมือนการบินไทยเนี่ยที่ไม่มีค่าปรับเนี่ยก็แย่แล้วอันนี้กำลังจะเอาผู้เล่นรายที่3เข้ามาหนักกว่าการบินไทยอีกคนจ้างกับคนถูกจ้างคนละคนกันไอ้ที่คนจ้างคนถูกจ้างคนคนเดียวกัน
0: กินข้าวหม้อเดียวกัน
1: หนักกว่านะพี่พันศาร
0: เนี่ยคุณกรณ์ก็บอกว่านะคือเขาเรียกร้องว่าให้เปิดสัญญาของการบินไทยที่ทำไว้ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยว่าทำไมถึงไม่มีค่าปรับไม่มีอะไรยังไงอะไรแล้วมีอะไรอื่นอีกไหมเปิดให้โปร่งใสเลยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสัญญาใหม่ที่ AOT ทำกับ AOT GA เนี่ยก็ควรจะเปิดเผยในมาตรฐานเดียวกันกับที่เขาเรียกร้องให้เปิดเผยสัญญากับการบินไทยกล่าวเซอร์วิสนะ
1: ถ้าเราแก้ปัญหาสัญญาที่ไม่มีบทลงโทษก็คือว่าถ้าหากว่า AOT GA เนี่ยใครจะเป็นคนลงโทษถ้ารายใหม่บริการไม่ดีถ้าเราแก้ปัญหาสัญญาที่ไม่มีบทลงโทษด้วยการเพิ่มผู้เล่นที่ก็ไม่มีบทลงโทษเข้มพอเราแค่ย้ายปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาค่ะการบินไทยที่มีปัญหาเนี่ยก็สัญญาไปแล้ววิสาหกิจทำผิดก็ไม่มีค่าปรับเอาใหม่เอาผู้เล่นใหม่ทีนี้เอา AOT ตั้งบริษัทลูกมาทำเองเลยถ้าไม่มีค่าปรับเหมือนกันก็ไม่ต่างจากการบินไทยค่ะย้ายกระเป๋า
0: แล้วแล้วมันไม่ทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะมันก็เป็นคนก็เป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหม
1: สิ่งที่อยากเห็นคือเปิดเผยสัญญาภาคพื้นทุกฉบับที่สุวรรณภูมิโดยเฉพาะเงื่อนไขมาตรฐานบริการสัญญาฉบับใหม่รวมถึง AOTGA และการต่ออายุสัญญาของ BFS ที่เพิ่งหมดอายุเมื่อ27กันยายน
0: BFS บาส
1: บางกอกเหรอไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ BFS ไอ้ขายน้ำมันนะ
1: มันต้อง BAF ไหมหรอคะบาฟา
0: อ๋อ BFS อาจจะเป็นอาจจะเป็นเนี่ยฮะอยากจะอาจจะเป็น
1: บางกอก
0: ของที่ร่วมหุ้นกับบางกอกแอร์เวย์ส
1: BFS ที่เพิ่งหมดสัญญาเมื่อ27กันยาต้องมี KPI เวลาส่งกระเป๋าและค่าปรับที่มีผลจริงผู้ให้บริการทุกรายต้องมีแผนรับมือภัยพิบัติที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่ขอทหารเมื่อเกิดเรื่องใช่ทหารไม่ได้มีใบเซอร์ติฟิเคตในการไปโหลดกระเป๋าด้วยนะโหลดน้ำหนักบนฐานพวกนี้ต้องมีมาตรฐานการสื่อสารกับผู้โดยสารในภาวะวิกฤตช่องทางติดตามกระเป๋าต้องใช้ได้งานได้จริงและต้องแจ้งสิทธิการชดเชยให้ผู้โดยสารทราบโดยไม่ต้องร้องขอประสบการณ์สาธารณภัยแต่ละครั้งทำให้เห็นว่ายังขาดความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะ

0: รัฐและรัฐวิสาหกิจและต้นตอของหลายปัญหาก็คือผลประโยชน์และการขาดธรรมาภิบาลที่ดีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแค่การบริหารสนามบินไม่ใช่เรื่องแค่ที่ว่ากระเป๋าช้าคนที่ต้องรับผิดชอบเป็นบริษัทการบินไทยหรือใครเท่านั้นแต่ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่คือเป็นการทำลายประเทศชาติภาพพจน์ของประเทศชาติเสียหายภาพพจน์การท่องเที่ยวเสียหายมาตรฐานสนามบินของเราเสียหายเราได้รับมาตรฐานสนามบินอันดับ7นะคะพี่ไพศาลล
1: ่
0: าสุดที่เขาประกาศอะไรกันออกมาเนี่ยground service ได้อันดับ7ค่ะ
1: ครับ
0: เสียหายย่อยยับหมดเลยไม่ว่าจะด้วยน้ำมือของใครก็แล้วแต่ประเทศชาติเสียหายย่อยยับมากค่ะจากที่ทำกันเนี่ย
1: BFS ใช่ฮะเป็นบริษัทร่วมทุนของบางกอกแอร์เวย์ BFS นี่คือบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ Worldwide Flight Service จำกัดผู้ให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้าของสนามบินสุวรรณภูมิได้2สัญญา
0: อันนี้ก็คืออ๋อของสุวรรณภูม
1: ิของสุวรรณภูมิไอ้ที่ว่าเมื่อสักครู่ที่คุณอานบอก BFS ที่กำลังจะต่อสัญญาครับ
0: บริษัทน้ำมันเครื่องบินมันต้อง BAF
1: อันนั้นบาฟอันนั้นก็เข้าใจว่าเป็นบริษัทลูกน่าจะเป็นบริษัทลูกการท่าการบินไทยไม่น่าใจน่าจะเป็นบริษัทลูกของ
0: เดี๋ยวเราต้องพักกันอีกรอบใช่ไหมคะ
1: ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: แล้วครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะก็เปลี่ยนมาอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะคะตกลงว่าทีลมฟ้าอากาศหลุดทราบแล้วนะคะว่าเป็นใครค่ะ
2: เขาเปิดตัววันนี้จะแถลงนะ
3: ฮะตัวเขาจะแถลงด้วยเหรอคะ
2: เขาเปิดว่าเขาจะแถลงก็จะชี้แจงสองทุ่มได้ไงเนี่ย
3: วานิชจรอ๋อใช่เขาบอกว่าผมจะพูดว่าทำไมผมต้องเตือน120ชั่วโมงอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: เปิดใจเขาจะเปิดใจครับ
3: ก็คือนายต่อศักดิ์วานิชจรค่ะเป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาที่ดำรงตำแหน่งใช่
2: ธรรมดาที
3: ่รู้จักเหรอคะ
2: ไม่รู้จักแต่ว่าดูดิไม่ธรรมดาอดีตอธิบดีนะ
3: เป็นดีแค่นี้ก็จะออกมาเพราะบูลลี่กันเหลือเกินหาว่าเป็นพวกที่ชอบก๊อปคนอื่นมาแปะผิดถูกแก้ไขนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือดิสเครดิตมากดิสเครดิตมากจะเลี้ยงคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
2: รองที่อันนั้นก็แจ้งว่าลูกน้องเก่าถ้าอยู่ในกรมอุตุมาก็ต้องเป็นลูกน้องเก่าใช่
3: มั้ยนายต่อศักดิ์วณิชขจรอดีตที่เป็นดีดำรงตำแหน่งปีเดียวค่ะ1ตุลา53ถึง30กันยา50ก็มีการเปิดเผย5354ก็เก
2: ิ
3: ดท่วมนั่นแหละ
2: น้ำท่วม
3: โอ้ก็เสียพอดีเลยกันยา54
2: ตุลาน้ำมานั่นแหละเปลี่ยนพอดี
3: ใช่โอ้ก็มีคนเปิดเผยหลายคนค่ะนี่จริงๆเป็นแฟนรายการแล้วนะคุณพนาเจอเพชรกฤษณราชใช่ไหมคะไม่รู้ยังดูรายการเราอยู่หรือเปล่าแล้วก็หลายๆท่านก็พูดชื่อเล่นชื่อทีค่ะ
2: ชื่อเล่นชื่อที
3: อดีตมีต่อสักเนี่ยชื่อเล่นชื่อทีก็เป็นคนที่มีผลงานด้าน

0: ุนิยมวิทยามายาวนานได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งรองอธิบดีขึ้นมาเป็นอธิบดีเมื่อปี53แล้วก็ในต่อสักได้ข้อมูลกับสื่อเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศแล้วก็การนำเสนอข้อมูลสภาพอากาศโดยเน้นย้ำว่าการรายงานพยากรณ์อากาศจำเป็นต้องใส่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและการอ่านแผนที่อากาศอย่างถูกต้องพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักค่ะพี่ใบจานอดีตอธิบดีตกลงไม่ใช่เด็กเนิร์ดนะคะ เราก็พลาดแต่เนี่ยเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นเด็กเนิร์ด
1: ไม่ใช่เป็นเด็กเนิร์ดแต่ว่าอย่างนี้ก็ถือเป็นเนิร์ดอย่างนั้นคนจะตำแหน่งแล้วก็ยังติดตามยังดูนู่นดูนี่คำเคร่งอยู
0: ่อ้าวก็คุณอะไรสมิทธ์ธรรมสโรจน์อ่ะ
1: อันนี้เขาเรียกยังประพฤติตนเป็นเนิร์ดอยู
0: ่อย่างเราเนี่ยพี่เวสันค่ะเรียนถามจริงๆเหอะถ้าสมมติวันใดที่เราไม่ได้มีหน้าที่เช้ามาต้องอ่านข่าวเย็นมาก็ต้องทำรายการแบบเนี้ยถามจริงว่าเราจะหยุดอ่านข้อมูลเลยเหรอฮะ
1: ไม่อะไม่หยุดหรอกครับแล้วเผลอๆท่านนั่งคุยกับใครเนี่ยก็จะนั่งอาจจะต้องมีการวิคงวิเคราะห์วิแคะอะไรไปด้วยไม่มีรายการแล้วก็ยังมีวงคุยไปเรื่อย
0: มันไม่มีวันหยุดได้หรอกค่ะก็เหมือนท่านน่ะเช้ามาท่านก็ดูแผนที่อากาศเห็นฟ้าเห็นเมฆกับไอ้เมฆนี่อะไรโมโดลิมบัสอะไรเมฆต่ำเมฆสูงเมฆอะไรมันเป็นธรรมชาติเราก็เหมือนกันค่ะพอเรานั่งฟังปุ๊บได้ยินรัฐมนตรีนี่พูดแล้วโอ้โหจัดเต็มเลยนะไม่พูดถึงพวกนักการเมืองพวกตัวเองบ้างเลยนะได้โอกาสแล้วเราก็มีความรู้สึกเราก็คิดได้อ่ะยี่สิบสาม
1: เนี่ยผมรู้สึกผม
0: ใกล้หยุดไม่ได้อ่ะ
1: ทราบว่าจะเห็นว่าจะชี้แจงช่วงประมาณสักสองทุ่มหรือไงเนี่ย
0: สองทุ่มสองทุ่มเห็นในเพจนะคะ
1: ว่าจะชี้แจงจะชี้แจงที่มาวัตถุประสงค์เจตนาลมอะไรก็เพราะว่ามันมีการไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันเยอะแล้วก็เอาไปชนกับทาง
0: เป็นสีส้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องการเมือง
1: การแถลงของทางกรมอุตุเขาอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะอายุ75แล้วค่ะเกษียณมา15ปีแล้วคนอายุ75ยังมีพลังมาเล่นโซเชียลและท้าทายในการเตือนภัยแบบนี้ไม่ได้ธรรมดานะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: คนรุ่นนี้ที่ยังมีพลังทำอะไรแบบท้าทายสังคมอยู่เนี่ยหรือเขาเบื่อหน่ายที่ว่ากรมอุตุแบบว่าเห็นรุ่นน้องทำงานแล้วมันทำไมไม่ฉับไวไม่เตือนภัยให้มันก็เลยลุกขึ้นมาเตือนภัยเองตั้งแต่ตอนหาดใหญ่ก็รอบหนึ่งและนี่กรุงเทพก็รอบหนึ่งหรือเป็นการทำงานให้รุ่นน้องดูคะ
1: อาจจะ
0: ก็คิดได้นะ
1: อาจจะผมคิดว่าที่ตอนท่านไปอยู่เป็นอธิบดีรู้สึกไอ้สำนวนภาษาอะไรต่างก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่นะแต่ว่าพอท่านไม่ได้เป็นอธิบดีรู้สึกท่านเวลาท่านสื่อสารอะไรดูมันตรงเป้าตรงประเด็นทันทีเลยนะ
0: ไม่ท่านอยู่แค่ปีนึงไอ้ตอนนั้นมันเกิดอะไรเราก็ไม่รู้ตอนอุตุเนี่ยตอนช่วงปี54เนี่ยอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีปัญหานะคะป
1: ั
0: ญหาคือเขื่อนค่ะปัญหาคือนักการเมืองที่ไปสั่งให้เก็บน้ำ
1: สั่งที่ไม่ยอมก่อน
0: นักการเมืองไปสั่งให้เก็บก่อนเก็บจนถึงเวลาก็จำเป็นต้องปล่อยพอเขาปล่อยปุ๊บก็ไม่ยอมให้ปล่อยเข้าที่นาในจังหวัดของตัวเองตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอุตุค่ะพี่เวสานหรือเกี่ยวคะคิดว่าไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่มีอุตุ
0: อันนั้นเป็นเรื่องนักการเมืองเป็นเรื่องนักการเมืองที่ไปคอนโทรล
1: น้ำเป็นเรื่องการระบายน้ำ
0: ของกรมชลประทาน
1: ใช่
0: แล้ววันนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นอีกกับคุณพลพีสุวรรณชวีไม่น่าเลย
1: รู้สึกมันจะมีคำอะไรนะ
0: อะไรไม่ใช่ที่ให้เด็กไปวิ่งเล่น
1: มีเห็นจะมีคำพูดกันอยู่
0: ไม่ใช่ที
1: ่เจออาจารย์สีตางใช่ไหม
0: ด็อกเตอร์สีตางพิไลล่าค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ
1: ที่เมื่อวานนี้เราก็ผมเอาความเห็นอาจารย์มาถ่ายทอดได้ฟังวิเคราะห์อาจารย์จากคณะวิศวะ
0: เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไม่ใช่ค่ะวิศวกรรมทรัพยากรน้ำชลประทานนะเมื่อก่อนก็เรียกชลประทานใช่ไหม
1: ใช่

0: ชวัชลประทาน
1: ตอนนี้เขาเรียกว่าม
0: หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะข้าราชการน่าจะเป็นคนส่งคลิปมาให้อาจารย
0: ์
1: อาจารย์ปล่อยคลิปคุณพลพีที่ไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชนที่จังหวัดนครนายกซึ่งเราเห็นภาพกันมา 2-3 วันแล้วล่ะว่าเขาต้องปล่อยน้ำที่แบบน่ากลัวมาก
0: ใช่แล้วก็
1: ออกมา
0: พวกรีสอร์ทพวกอะไรต่างๆก็น้ำท่วมกันเต็มไปหมด
1: แล้วก็ปรากฏว่าในคลิปนั้นน่ะก็ได้ยินเสียงคุณพลพีชัดเจนมากพี่น้ำมันเข้าเขื่อนเยอะไหมครับตอนนี้อ๋อถ้ามันเข้าแค่1/3แสดงว่ามันเข้าน้อยลงถ้ามันเข้าน้อยลงพี่ปล่อยน้ำให้มันลงสักนิดนึงได้ไหมครับสมมติพี่เคยปล่อยเท่านี้พี่ปล่อยมาสักครึ่งนึงก็ได้อุ๊ยชาวบ้านแม่งใจฟูคำนี้เลยนะคะชาวบ้านท้ายเขื่อนแม่งใจฟูเลยภาษาที่รัฐมนตรีก็คุยกับข้าราชการเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องต่อรองนะคะการปล่อยน้ำมากน้อยไม่ใช่เรื่องต่อรองเช่นเวลาที่จะขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเรียนเคยนั่งเรือในแม่น้ำสารวินซึ่งน้ำเชี่ยวมากต่อรองขอเพิ่มอีกคนนึงไม่ได้ค่ะตายทั้งลำไม่ใช่เรื่องต่อรองคุณพลพีไปต่อรองเขาถ้าน้ำมันเข้าน้อยพี่ก็หยุดปล่อยสักนิดนึงให้น้ำมันเนี่ยชาวบ้านนั่งใจฟูเลยคลิปออกมาหมดเลย
0: ครับ
1: วันนี้แกก็แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าผมไม่ได้สั่งให้ปล่อยจนแบบไม่ได้สั่งให้หยุดนานๆผมก็ฟังเขาหน้างานผมก็แค่แบบให้หยุดนิดนึงให้ชาวบ้านเขาผมไม่โง่ผมไม่ได้เรียนวิศวะมาแต่ผมไม่โง่ขนาดที่ว่าสั่งให้หยุดปล่อยน้ำจนเขื่อนแตกหรอครับไม่มีใครโง่พอทำเขื่อนแตกผมไม่ได้สั่งปิดถาวรนะคะแค่ชะลอน้ำชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเท่านั้นคลิปที่ออกมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าข้าราชการเขาส่งมาหรือนักข่าวที่ตามไปส่งมาให้แต่คลิปนี้มันแสดงให้เห็นถึงความอันตรายจริงๆที่อาจารย์สีตางพูดไม่ใช่ที่ที่ให้เด็กไปวิ่งเล่นต่อรองไม่ได้นะคะเรื่องบางอย่างต่อรองไม่ได้อ่ะ
0: ใช่มันต้องเป็นเรื่องที่ผู้ที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเขาเป็นคนพิจารณาตัดสินใจเพราะว่าถ้าไอ้ที่เขาต้องระบายเพราะว่ามันเพื่อไม่ให้เขื่อนมันแตกที่เขาต้องปล่อยทีนี้ถ้าไปปรับลดมันก็เปิดมีปัญหา
1: อ๋อคลิปนี้เริ่มต้นแชร์จาก Facebook คุณเกรียงไกรกิติธเนศวร
0: เอาในเกี่ยวกับ
1: สสนครนายกค่ะที่ผ่านมาลง Facebook ตนเองเป็นช่วงที่คุณพลพีกำลังหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
0: อ้าวเขาเป็นพรรคอะไร
1: คุณพลพีเนี่ย
0: คุณเกรียงไกร
1: พรรค
0: เพราะคุณพลพีนี่ก็ภูมิใจไทยแล้วคุณเกรียงไกรนี่เขาอยู่พรรคอะไร
1: สสหนุ่มนครนายกไม่ใช่พรรคเดียวกันเหรอฮะ
0: อาจจะอยู่พรรคเดียวกันนะผม
1: ทำไมเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปเลยไม่ได้รู้เลยว่าที่แชร์ไป
0: อาจจะต้องการจะชื่นชมนะว่ามาอยู่หน้างานจะติดตามงานดูแลทุกสิ่ง
1: ต่อรองให้เขื่อนปล่อยน้ำน้อยลงได้
0: ประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อน
1: ฮะคือต้องการให้ประชาชนเห็นว่าน้ำที่ลดเนี่ยเพราะว่ารัฐมนตรีมาต่อรองนะโอ้โห
0: รายการเขาก็ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เขาส่งแอบจัด
1: ป้าน่าจะเป็นคุณเกียงไกรถ่ายแล้วมาโพสต์เองค่ะ
0: แต่จริงไหมใช่มาถึงว่ารายการเขาก็ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ไงอาจารย์ก็นั่นเลยนะเหนื่อยลูกอันนี้ก็เป็นอะไรเขาเรียกอะไรลูกเทพทั้งนั้นใช่ไหมกลุ่มลูกเทพนี่นะ
1: ก็เห็นไปฟาดฟันกับพวกยูก็โอเคอยู่นะ
0: ครับโอ้ยไปพา

0: เจ้าหน้าที่ปกครองไปจับบ่อนดีกว่าอันนั้นไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนก็โอเคปรบมือให้ปราบปรามบายมุก
1: พรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำพลัสบวกไง
0: ฮะภูมิใจไทยด้วยกันใช่ไหมก็แสดงว่าเจตนาจะเชียร์กันอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่ได้มีเจตนา
1: เชียร์
0: เห็นหรือว่า
1: เข้า
0: ไปอยู่ในมุมที่ทางอาจารย์ก็คงจะเห็นแล้วว่าอ้าวแบบนี้มัน
1: มันต่อรองได
0: ้มันไม่เข้าท่าละ
1: ปล่อยน้ำในเขื่อนนี่มันต่อรองได้ด้วยหรือนี่ไงทำงานสำเร็จมีภาพเมื่อ1วันที่ผ่านมาเรือผลักดันน้ำ30ลำเครื่องสูบน้ำแรงดันเรือท้องแบนยารักษาโรค 6,000 ชุดห้องน้ำฉุกเฉิน 1,000 ชุดไอ้คลิปอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นคลิปเลยคลิปต่อรองอ๋อเห็นแล้วค่ะ2วันคุณเกรียงไกรกิติธเนศวรสสหนุ่มนครนายกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนำโดยท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่านครนายกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสสหนุ่มเกรียงไกรกิติธเนศวรห่วงใยพี่น้องทุกท่านนี่เดี๋ยวกำลังปล่อยเสียงแล้ว แล้วก็ปล่อยเสียงแล้วก็เนี่ยปล่อยโอ้ยเท่มากเลยคลิปเนี้ยค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาเขียนขอบคุณสำหรับพยานหลักฐานมาสั่งปิดเขื่อนเพื่อน้ำจะล้นออกมาแล้วจนเขื่อนจะแตกสั่งสร้างภาพประเทศบ่อเจริญอุ้ยประชาชนก็ไม่ได้เอาด้วยนะพี่นายสารคะ ประชาชนบอกว่ามาสั่งปิดเขื่อนเพื่อน้ำจะล้นออกมาแล้วจนเขื่อนจะแตกแล้วนี่เอาอะไรมาประมวลผลแล้วก็มีคนใช่ค่ะเอาอะไรมาประมวลผลแล้วสั่งปิดเขื่อนมันเต็มก็ต้องปล่อยดีกว่าแตกคนใช่คนเขาโอเคนะคะปิดให้ใจชื้นเขื่อนแตกขึ้นมารับผิดชอบได้หรอ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6400

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: มันอย่างนี้ค่ะพี่เวสันพูดเรื่องคลิปเมื่อกี้นิดนึงเขาไลฟ์เลยค่ะตอนที่
1: คือเจตนาเขาจะโชว์ผลงานนะเพราะว่าประชาชน
2: เขาไลฟ์เลย
1: ประชาชนนครนายกที่เขาอยู่ท้ายเขื่อนเขาเดือดร้อนไงน
2: ้
1: ำมาท่วมรีสอร์ทเขาอะไรเขาเน
2: ี่
1: ย
2: แล้วก็
1: แม่ค้าไม่ได้ทำมาค้าขาย
2: คนก็มีหลายหลากหลายนะคะเออให้มีเวลาหายใจหายคอกันบ้างให้เปิดเป็นเวลาสิครับน้ำจะท่วมน้อยจะได้ระบายให้ทันเออแล้วทำไมก่อนหน้านี้รู้ว่ามีพายุที่ไม่พร่องน้ำบริหารจัดการแบบไหนน้ำท่วมชนประธานมีความรู้ไหมจ้องแต่จะจับคนหาปลาในเขื่อนอ้าวนะคะอันนี้คนสลับถึงก็มีนะคะขอบคุณท่านเป็นผู้นำสุดยอดมีคนหนึ่งใครสั่งให้คนนั้นเซ็นลงนามรับผิดชอบด้วยถ้าเขื่อนแตกเขื่อนชำรุดรับผิดชอบไว้นะดิจิทัลฟุตพริ้นท์ยังอยู่คำนวณให้ดีๆแม่นยำนะครับการปิดชั่วคราว

0: เนี่ย อย่าให้เขื่อนแตกก็แล้วกันท่านคะเขื่อนแตกจะทำยังไงเราคนกลัวเขื่อนแตกจะมากกว่าค่ะ
1: ไม่ใช่หรอกเพราะมันทุกอย่างมันต้องมีหลักมันต้องมีหลักวิชามันอยู่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได
0: ้ต่อรอง
1: เอาเหตุผลเรื่องนั้นเรื่องนี้มายกมาเป็นข้ออ้างมันมีหลักทางวิศวกรรมเขาอยู่ประเด็นมันอยู่ตรงนั้น
0: แต่อยากทราบจริงๆเลยว่าข้าราชการทำตามหรือเปล่าเพราะนี่คือไลฟ์มาเมื่อ2วันที่แล้วจริงๆสิ่งที่เราควรจะทราบว่าแล้วข้าราชการได้ทำตามที่เขาขอหรือไม่คะค่ะ
1: อาจจะรับปากกันไม่รู้ทำจริงเปล่านะเมื่อวานนี้มีขอคุณนันโอเคไหมยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องเขื่อนขุนด่าน
0: ไม่มีแล้วค่ะดิฉันดู
1: ขุนด่านนี่ใช่ไหมนครนายก
0: ขุนด่านประกันชน
1: คือเมื่อวานเนี้ยที่คุณอันอ่านข่าวที่ว่าคุณชัยชนกชิดชอบเขาจะเอา
0: เกือบ500ล้านไปทำ
1: 497ล้านเนี่ย
0: ตกลงว่าไม่จริง
1: ตกลงว่าไม่จริงนะเป็นเฟกนิวแล้วก็ปลัดอะไรต่างเขาบอกโอ้เนี่ยฟ้องได้เลยนะใครไปปล่อยข่าวอย่างเงี้ยว่าคุณชัยชนกเขาจะเอางบประมาณมาจ้างอะไรต่างเนี่ยแต่ผมว่ามันน่าจะมีเงื่อนงำอะไรอยู่นะ เพราะว่าจู่ๆเนี่ยมันไม่ใช่เฟกนิวธรรมดานะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแถลงครับบอกว่ากรมอุตุจะแจ้งด่วนยุติความร่วมมือกับ tomorrow.io หลังทดลองใช้ฟรี7เดือนแต่ยังไม่สมบูรณ
0: ์เป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอิสราเอล
1: เนี่ยที่ว่าเขาโอ้โหเขาจะมีไอ้แบบจำลองอะไรของเขาที่แบบมหัศจรรย์มากซึ่งเมื่อเช้านี้ผม
0: ระดับ NASA
1: ซึ่งเมื่อเช้านี้ผมก็จัดรายการกับคุณเอกพร
0: ก็
1: บอกว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มันจริงนะคุณชัยชนกเนี่ยจะต้องหาทางลดจำนวนข้าราชการในกรมอุตุลงเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็น AI ที่จะมาแทนพวกนักวิเคราะห
0: ์และข่าวเมื่อวานฉลาดข่าวเมื่อวานบอกว่าจะไม่ไปกระทบกับกรมอุตุเลย
1: ก็กลัวเขาโวยวาย
0: เมื่อวานข่าวเขียนอย่างนั้นเลยค่ะเมื่อวานข่าวเขียนอย่างนั้นเลยค่ะ
1: เพราะว่ามันใช้ AI มาคิดแทนนักวิเคราะห์ไงใส่ข้อมูลลงไปใส่แผนที่อากาศไปใส่อะไรไปข้อมูลอะไรไปมันจะคำนวณมาหมดเลยฝนละลอกนี้มาเนี่ยมันจะทำแบบจำลองนะมันจะตกหนักกี่มิลลิเมตรตกตรงพื้นที่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันจะพยากรณ์ออกมาแบบแม่นยำเลยไอ้อย่างนั้นก็เอาไม่ต้องไปใช้นักวิเคราะห์ซึ่งจะต้องมาอ่านแผนที่จะต้องมาคาดการณ์มันต้องมาตัดสินใจอะไรต่างๆนะอันนี้ AI มันทำหน้าที่แทนเลยคุณเอกพรก็บอกว่าสงสัยต้องคุยกับท่านก่อนเพราะกำลังหาทางลดจำนวนข้าราชการลงอยู่แล้วก็ยังคุยกันเล่นๆนะอ้าวถ้ามาอย่างนี้อ๋อแสดงว่ากรมอุตุเขาปฏิเสธเลยไม่ทดลองใช้7เดือนแล้วไม่เวิร์ก
0: ปลัดดีอีบอกว่าไอ้ที่บอกว่าครม.อนุมัติแล้วเนี่ยเห็นชอบเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศของไทยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ใช้งบ497ล้านแล้วก็งบปี70ผ่านแล้วด้วยเนี่ยขอยืนยันว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจผิดทำให้เกิดความสับสนในสังคมตามข้อเท็จจริงกระทรวงดีอีและหน่วยงานในสังกัดมีแผนพัฒนาแผนงานแล้วก็โครงการต่างๆมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลเป็นปกติเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ก็ทำแล้วก็ในแต่ละปีก็มีแผนแล้วก็โครงการทดลองยกระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดมีความร่วมมือในรูปแบบโครงการนำร่องเพื่อประโยชน์การพยากรณ์ให้ดีที่สุดทำมาตลอดนะคะสำหรับไอ้โครงการความร่วมมือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ที่มีการใช้งานโดยองค์กรระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงเช่น NASA หรือว่า

0: NOAA ระยะเวลา3เดือนธันวาคม68ถึงกุมภาพันธ์69ไม่มีค่าใช้จ่ายปัจจุบันได้ครบกำหนดทดลองและแถลงผลการศึกษาจากประโยชน์ที่มีเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลอันเป็นความร่วมมือมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าอ่ะเพราะมันธันวา68เนี่ยฮะนอกจากนี้เรายังมีการศึกษาพัฒนาเพื่อการพยากรณ์ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงใช้เทคโนโลยีหรือรูปแบบอื่นไม่มีเลยเราพยายามพัฒนาก็จริงแต่ยังไม่มีไอ้เรื่องนี้เออดิฉันว่านะพี่ไพศาลมันมีคนพยายามเข้ามาแล้วก็ให้ทดลองใช้ก่อน
1: ใช่7เดือนถ้า7เดือนก
0: ็ธันวาถึงกุมภาเองค่ะ3เดือน
1: 7เดือนก็รัฐบาลที่รัฐบาลรักษาการของคุณก็เนี่ยคุณชัยชนกนี่แหละเพราะคุณชัยชนกเขาก็เป็นดีอีอยู่เนี่ยเพราะว่าในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานางสาวสุกัญญานียวิชยชาญเนี่ยได้ทำบันทึกข้อความด่วนที่สุดลงวันที่14กรกฎาคม69รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการยกระดับการพยากรณ์เชิงพื้นที่รายละเอียดสูงโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อนายพัชระอนันตสิมปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็แสดงว่าคุณชัยชนกเนี่ยเป็นคนที่ลิเริ่มสั่งการผ่านไปทางคุณพัชระให้กรม
0: อุตุ
1: นิยมวิทยาเนี่ยได้ทดลองร่วมมือกับทาง Tomorrow IO พอครบ7เดือนปั๊บคุณสุกัญญาเขาทำหนังสือกลับมาลงวันที่14กรกฎาคม69อ้างถึงคำไอ้ที่คุณชัยชนกได้สั่งให้ดำเนินการตามนโยบายเนี่ยยกระดับไอ้เรื่องการพยากรณ์เนี่ยนะโดยกรมได้ขอยุติการใช้งานแพลตฟอร์ม tomorrow.io national resilience platform เรียบร้อยแล้วหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองใช้งานระบบพบว่ายังมีความไม่สมบูรณ์เพียงพอบันทึกข้อความระบุว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่1ธันวาคม68ได้รายงานผลการให้ความร่วมมือจัดการภัยพิบัติทางด้านอุทกภัยโดยได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีกระทรวงดีอีมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาประสานการให้ความร่วมมือกับบริษัท BPLC จำกัดซึ่งเป็นผู้แทนของ tomorrow.io ประจำประเทศไทยใช้งานแพลตฟอร์มในการให้บริการข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมไมโครเวฟซาวเดอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจอากาศด้วยดาวเทียมเกี่ยวกับการทำ proof of concept หรือ POC สนับสนุนข้อมูลจากระบบดาวเทียมผนวกกับข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์สภาวะอากาศเลวร้ายเพื่อยกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงปฏิบัติในการตรวจจับการพยากรณ์การติดตามและการสื่อสารสภาพอากาศที่เป็นอันตรายในสภาวะวิกฤต
0: สรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีกว่าพี่ดิฉัน
1: อันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าทางกรมอุตุเขาบอกมันไม่เวิร์กอ่ะก็ขอยกเลิกไปเอามาทดลองดูแล้วมันไม่เวิร์ก
0: ติงนักข่าวว่ามั่วทั้งหมดมันก็มีฝอยอยู่นะคะพี่ดิฉัน
1: ไม่มั่วหรอกครับมันมีข้อมูลเพียงแต่ว่าข่าวเนี่ยมันออกมาผมเข้าใจว่ามันน่าจะถูกปล่อยออกมาทางฝ่ายของ tomorrow.io เนี่ยพอมันมีสถานการณ์นี้ขึ้นมาเขาก็ปล่อยข่าวว่าคุณชัยชนกเนี่ยเขาอยากได้อันเนี้ย
0: อ๋อจริงๆแล้วอยากได้เหรอ
1: เอ้าไม่อยากได้เลยสั่งให้อุตุทำทำไมอันนี้ก็เนี่ยเขารีเฟอร์ถึงเลยว่าเป็นนโยบายของคุณชัยชนกคิดชอบนะให้เอาเทคโนโลยี AI อะไรต่างๆเนี่ยมาใช้แล้วให้เนี่ยทดลองศึกษาดูเขาก็เอามาให้ทดลองฟรี7เดือน
0: ถ้าหากรัฐมนตรีอยากได้ทำไมกรมอุตุไม่สรุปไปเลยว่าเอาอะฮะดีแล้วมาสรุปว่าไม่เอาได้ยังไงอะ
1: อันนี้เราก็ไม่ทราบ

0: ความจริงถ้าเขาอยากได้จริงเขาสั่งได้นะคะ
1: ผมก็คิดว่าไอ้ไทย AI passport ยังเดินหน้าได
0: ้แล้วอยู่มาบอกไม่ดีเป็นเพราะอะไรอ่ะ
1: ไม่ทราบเดี๋ยวรอดูอาจจะมีเจ้าใหม่หรือเปล่าผมไม่ทราบ
0: หรือว่ามีเจ้าใหม่อยากจะเสียบเลยปล่อยตรงนี้ออกมาก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องประวัติของบริษัทที่อะไรออกมาด้วยนะคะพี่เดชาไม่ใช่ว่าแบบมีแค่ปล่อยข่าวว่าอนุมัติอย่างเดียว
1: มันเป็นสตาร์ทอัพยังเป็นพวกบริษัทสตาร์ทอัพนี่นะ
0: ใช่แล้วก็รู้สึกจะเป็นสัญชาติอิสราเอลพี่เดชาไม่ดูข่าว
1: ในข่าวบอกว่าเป็นสหรัฐแต่ว่าก็โอเคเรารู้อยู่
0: พี่กษัตริย์ได้ดูข่าวว่ามีคนไปแจกอาหารเขาบอกมีคนใจบุญไปแจกอาหารที่แฟลตคลองตันคลองจันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยและภาพที่ฉันเห็นอ่ะเป็นฝรั่งอ่ะพี่กษัตริย์และเป็นฝรั่งบุคลิกที
1: ่มารับอาหาร
0: ด
1: ู
0: ไม่
1: ไปแจก
0: ไปแจกถ้าดิฉันคิดอ่ะมันเหมือนอิสราเอลมะพออิสราเอลเขาก็จะใครๆเนทันยาฮูอ่ะศีรษะเขาจะทุยๆอะไรของเขาเขาจะมีลักษณะบางอย่างของเขาในข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นใคร
1: ไปลุยที่ไหนคลองจันทร์ย่านคลองจันทร์
0: ใช่ค่ะย่านคลองจันทร์อะไรแถวนั้นเราไม่เคยเห็นฝรั่งออกไปแจกอาหารแปลกตาเห็นภาพข่าวแล้วรู้สึกแปลกตาแต่ก็ไม่ได้บอกตามข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นใครค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับมาคุยต่อฮะ
0: ค่ะพี่ไพศาลเห็นข่าวที่ต่อเนื่องจากเรื่องน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่ามีพวกนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองเดินทางไปประเทศไทยมีนัยยะสำคัญเลยนะพี่เพชรจีนเนี่ยโกลเด้นวีคเขาก็คือช่วงวันแห่งวันชาติเขา
1: เออตุลาเนี่ยใช่วันชาติเขา
0: ก็ยกเลิกค่ะ
1: สิบวันเลยนะผมก็หยุดสิบวัน
0: ยกเลิกคุณธเนศสุภรสสุภรสหัดรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีบอกว่าทางสมาคมเขาเนี่ยติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วมันก็ส่งผลต่อการเดินทางและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวข้อมูลของสมาชิกโรงแรมในพัทยาลูกค้าบางส่วนขอยกเลิกห้องพัก 10-20% ค่ะสะท้อนว่าปัจจัยการเดินทางและสถานการณ์เนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวแล้วจะทำยังไงได้ฮะ
1: ครับ
0: จบกัน
1: เอ๊ะนี่ผมยังดูเห็นมีมติชนเขาบอกว่ากรณีโซเชียลมีการแชร์ข้อความว่าดร.สมิทธ์ ธรรมสโรจน์อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าของเพจทีลมฟ้าอากาศคืออดีตผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทยนั้นวันนี้แหล่งข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ว่ายืนยันว่าเพจทีไม่ใช่ทั้งดร.สมิธและไม่ใช่คนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างแน่นอนเชื่อว่าเป็นนักศึกษาคนหนึ่งตกลงมาที่เป็นเด็กเนิร์ดอย่างนี้ผมว่านะเป็นนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเคยมีความคิดจะเชิญมาทำความเข้าใจแต่เขาก็ไม่มาและกลายเป็นประเด็นเช่นนี้กันมาตลอดโดยส่วนตัวไม่รู้จักแต่ดูงานที่เขาเขียนแล้วหลายเรื่องไม่ตรงตามที่เขียนเอาไว้เลยขอทำความเข้าใจว่าข้อมูลที่กรมอุตุชี้แจงออกมาแต่ละเรื่องนั้นเป็นไปตามหลักวิชาการและมีการตรวจสอบกันตามขั้นตอน

0: ื่อถามว่าฝนตกหนักที่ผ่านมาจะทำให้ฤดูหนาวปีนี้หนาวกว่าทุกปีที่ผ่านมาหรือไม่แหล่งข่าวกล่าวว่าแหล่งข่าวในกรมอุตุรายนี้กล่าวว่าภาพรวมฝนทั้งปียังไม่ถือว่ามากเพราะหลายพื้นที่เช่นบุรีรัมย์นครราชสีมาบางพื้นที่ข้าวยังรอน้ำฝนอยู่เลยภาคกลางเช่นนครสวรรค์ก่อนหน้านี้ไม่นานก็ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งอยู่แต่ฝนกลับมาตกหนักที่กรุงเทพและภาพรวมความหนาวของฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติของอากาศหนาวประมาณ1องศาเซลเซียสตอบเลยไปถึงเรื่องอื่นด้วยอันนี้เขาบอกว่าเขาแหล่งข่าวจากกรมอุตุเขายังยืนยันว่าเป็นนักศึกษา
1: ที่ชื่อชยานนินอะไรนั่นน่ะอยู่ที่เป็นนักศึกษามอช
0: อที่มีการเปิดชื
1: ่อค่ะมีสองกระแสอันนั้นน่ะเห็นตั้งแต่กลางวันละแล้วก็มาล่าสุดที่คุณพนาเจือเพชรกฤษณราชอันนี้มันมีตัวตนเนี่ยฮะอันนั้นมันแหล่งข่าวอันนี้เตือนตนบอกว่านายเป็นอดีตอธิบดีก็ไม่เป็นไรเป็นใครก็ได้
0: ก็
1: ขอให้ชัดๆก็แล้วกัน
0: ของคุณพนาก็จะใกล้เคียงกับดร.สมิธว่าดร.สมิธบอกว่าเป็นผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยซึ่งผมก็คิดว่า
1: ไ
0: ม่ใช่ผมก็คิดว่าคุณสมิธเนี่ยตอนที่เขารับรายการคนนี้อาจจะเป็นผู้อำนวยการอยู่
1: ซึ่งจะเป็นคนที่มีความรู
0: ้ซึ่งถ้าอย่างนี้ก็แสดง
1: เป็นพยากรณ์อะไรพวกนี้
0: ดูเฉพาะดูโดยตรงเลยเกี่ยวกับเรื่องงานพยากรณ
1: ์ค่ะพี่วิสาขาไอ้นี่มันคือเรื่องอะไรคะเนี่ย Next News เขาไปจับเรื่องเนี้ยสรรพากรส่งหนังสือบี้หนักถึงกรมพัฒนาธุรกิจเพื่อขอข้อมูลการจดทะเบียนให้ระงับการจดทะเบียนของบริษัทเกียรติเจริญชัยซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาของคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้ไปสอบแล้วก็เร่งรัดภาษีค้างบริษัทนี้เป็นของคุณพ่อคุณวรสิทธิ
0: ์
1: นะฮะซึ่งบิดาคุณวรสิทธิ์สมาชิก
0: บิดาคุณวรสิทธิ์เขาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลอะไรอยู่ที่สตูลนะ
1: ชื่อสมเกียรติเรียงประสิทธ
0: ิ์ลุงเขาอาเขาเป็นนายกอบจใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณพ่อเขาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลอยู่ที่พื้นที่นั่นแหละครับ
1: Next News เขาบอกว่าเขาไปตรวจสอบพบว่าตั้งแต่3ปีที่แล้ว11กรกฎาคม66สรรพากรพื้นที่สตูลเนี่ยได้ทำหนังสือถึงพาณิชย์จังหวัดสตูลขอสำเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลและระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีรายบริษัทก็บริษัทรับเหมาก่อสร้างของเขาเนี่ยจากการตรวจสอบพบว่า67ถึง68กรมสรรพากรโดยพื้นที่สตูลเนี่ยทำหนังสือถึงผอ.กองข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างน้อย5ฉบับขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเพราะว่าไม่ได้เสียภาษีค่ะ
0: อ
1: ย่างไรก็ตามขณะนี้ไม่มีข้อมูลว่ากรมสรรพากรได้ดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดภาษีอากรค้างเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ค่ะพี่ไพศาลแต่เขาเนี่ยเป็นบริษัทคู่สัญญากับรัฐตั้ง38โครงการ459ล้านนะฮะ
0: มีปัญหาเรื่องภาษี
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ถ้ามีปัญหาเรื่องภาษีก็โดนแบ็คลิสต์ก็อย่างนี้แหละเขาก็ส่งสรรพากรเขาก็ส่งมาที่กรมธุรกิจการค้าเขาก็ดูคุณจะไปจดทะเบียนคุณจะไปทำอะไรต่างๆก็จะต้องถูกแบ็คลิสต์ไปครับ
1: แต่ว่าก็ได้งานภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะฮะ
0: เขาอาจจะตั้งนิติบุคคลหลายบริษัทก็ได้คุณ
1: อ๋อ
0: คือไม่จำเป็นที่เขาต้องมีบริษัทเดียวแล้วก็มารับเหมาเขาอาจจะมีอะไรแต่ว่ามันมีบริษัทหนึ่งที่โดนเข้าไปแล้วเวลาไปมีบริษัทอื่นไปตั้งบริษัทอื่นไปรับเนี่ยเขาก็จะตรวจดูเลยว่าอ้าวมันเป็นผู้ถือหุ้นอะไรมันมากลุ่มเดียวกันหมดเลย
1: mm-hmm.
0: อันเดิมก็ยังไม่จบเลยยังมีปัญหาเรื่องภาษีอยู่แล้วจะไปอย่างเงี้ยมันทำให้ทางสรรพากรเขาจะแจ้งไปที่กรม

0: ไม่เศรษฐกิจการค้าเนี่ยให้อย่าเพิ่งไปอนุญาตในเรื่องของไอ้ทะเบียนการจัดตั้งบริษัทใหม
1: ่
0: นะทายผมตีความนะผมตีว่าอย่างนั้น
1: ก็เขาก็เป็นปัญหากันเยอะแต่เผอิญว่ามันเป็นบริษัทพ่อรัฐมนตรี
0: เนี่ยผมอันนี้ก็คือขุดหนังสือสรรพากร6ฉบับบี้หนักบริษัทรับเหมาพ่อวรสิทธิ์ปมค้างภาษีนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีหนังสือไปถึงกรมพัฒนาธุรกิจขอข้อมูลการจดทะเบียนและให้ระงับการจดทะเบียนบริษัทเกียรติชัยรับเหมาให้ระงับการจดทะเบียนเขาจะต้องไปทำไอ้เรื่องของส่งไอ้เรื่องของไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องส่งให้กับทางกระทรวงพาณิชย์นะฮะให้ระงับการรับจดทะเบียนต่างๆรับรองกรรมการทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีธุรกรรมที่จะต้องทำกับทางกระทรวงพาณิชย์นะ
1: ค่ะโอเควันนี้ครม.อนุมัติเงิน1,000 กว่าล้านให้เด็กไปเรียนหนังสือนะพี่อาจารย
0: ์ก็ให้กยศ.
1: กยศ.ใช่ค่ะ
0: เพิ่มเติมไปอีก1,000 กว่าล้าน
1: ใช่
0: หรือว่าอย่างไรเพิ่มเติมไปใช่ไหม
1: 1,200 ล้าน
0: แสดงว่าเพิ่มไปเพราะเดิมมัน7,000
1: อนุมัติจากงบกลางจาก7,000ก็เป็น1,900 ล้านในปีนี้เสริมสภาพคล่องกยศ.อุ้มคนกู้อีก140,000 รายค่ะเขากลัวว่าเด็กจะหลุดออกทำไมเขาไม่ย้อนกลับไปดูสาเหตุที่ทำให้กยศ.มาจนถึงวันนี้ที่พวกเขาร่วมกันลดดอกเบี้ย
0: ลดดอก
1: เบี้ยลดค่าปรับ
0: เขาจะไปทำเหมือนกับมาด่าตัวเองคงไม่ได้มั้ง
1: แล้วเขาเอาภาษีเรา
0: ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเป็นครั้งๆมา
1: ไอ้คนกู้ไม่จ่ายหนี้ไม่จ่ายทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ไปสายกับดิฉันก็เสียภาษีให้เขาเอาไปใช้ทุกปี
0: แต่ผมก็ยังไม่จบเดี๋ยววนมารอบหน้า
1: ทุกปีค่ะ2,000 ล้านทุกปีอ่ะ
0: วนลูปครบมาปีนึงก็ต้องมาเจอกันครั้ง
1: ก็พวกเขาไปร่วมกันออกกฎหมายนี้อ่ะจนทำให้เด็กไม่ใช้หนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งดิฉันคิดว่าการเอาภาษีเราไปใช้โดยไม่ใช้หนี้ออกกฎหมายใหม่แจกเรียนฟรีไปให้มันจบถูกไหมฮะคำว่ากองทุนมันไม่ใช่สภาพนี้เนี่ยรับไม่ได้ยิ่งไปดูเวลาที่พวกเขาแก้กฎหมายกันแล้วรับไม่ได้จริง
0: ๆ
1: ค่ะเรื่องคุมเข้มค่ารถล่าเกิดขึ้นแล้วนะคะนายวิทยากรมณีเนี่ยที่ดีกรมการค้าภายในหลังจากที่มีการร้องเรียนมาที่เรียกค่ารถลากน้ำท่วมกันลายละหมื่นเนี่ยก็สั่งให้เจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการค้าภายในลงตรวจพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะที่เขาร้องเรียนว่ามีการขายสินค้าราคาสูงกว่าปกติค่ะพี่เวสาแล้วจะทำไงได้คะรถลากเนี่ย
0: ครับ
1: ให้แสดงป้ายราคาทำอะไรไม่ได้อะคะ
0: ครับ
1: ดูละ
0: ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการรายงานผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังคณะทำงานสเตียริงมีมติเมื่อ27 กันยายนที่ผ่านมาจากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18.82 ล้านคนผลตรวจสอบพบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติ 11.22 ล้านคนหรือ 59.63% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดขณะที่มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ 7.6 ล้านคนหรือ 40.37% โดยผู้ผ่านคุณสมบัติแบ่งเป็นผู้ผ่านจากการตรวจสอบรอบปกติ 9,506,531 คนและผ่านเพิ่มเติมจากกระบวนการทบทวนสิทธิ์อีก 1,716,933 คนผลการตรวจสอบพบว่ามี

0: ผู้ผ่านคุณสมบัติ 11.22 ล้านคนหรือ 59.63% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดขณะผู้ที่ไม่ผ่าน 7.6 ล้านคนหรือ 40.37 โดยผู้ผ่านคุณสมบัติแบ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจสอบนี่ซ้ำนะทั้งนี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและเห็นว่าข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางของโครงการโดยกระทรวงการคลังระบุว่าที่26สิงหาคม69มีผู้ยื่นทบทวน4ล้าน7จากผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติเดิม9ล้าน3และขยายเวลายื่นทบทวนสิทธิ์ให้ถึงวันที่31สิงหาคม69นะฮะสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์พบมากที่สุดจากการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เนี่ย3ล้านรองลงมาคือมีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ย 100,000 เกิน 100,000 บาท 2.4 มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี 1.6 และมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 1.5 นะก็รวมไปเสร็จแล้วก็ยังต้องได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐอีก 11.22 เนี่ย 11.22 ล้านคนจากเดิมที่ก่อนที่จะทบทวนนี่คือ13ใช่ไหมประมาณ13ล้านกว่า
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19นาฬิกา31นาทีนะครับต้อนรับนะครับมหานครรอบทิศนะครับคุณผู้ฟังจากทั่วไทยเลยนะครับเรื่องนี้ใครที่นะเพิ่งมาติดตามนะครับรับสัญญาณจากอสมทสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับนะฮะวันนี้อยู่กับน้องด้งจามอนและพี่กล้วยจันแรมนะครับเรา2จอครับ
3: 2จอจ้อ
2: 2จอจ้อไม่หยุด
3: เออ
2: เพราะว่าถ้าจ้อจ้อหยุดเดี๋ยวเขาไม่ให้ตังค์นะฮะก็เลยต้องจ้อนิดนึงนะ
3: 2จอจ้อเป็นเรื่อง
2: ครับผมมาพี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับพี่สนองจากนครนะครับคนใต้ทางใต้เลยพี่นิวัฒน์สวัสดีนะครับขอบคุณมากครับพี่นะครับนะทักทายมาพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีนะครับให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านนะกำลังใจที่สำคัญนะพี่กล้วยนะ
3: สำคัญมากเลย
2: มันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันหันหน้าไปทางไหนมันก็โอ้โหมืดมนนะฮะ
3: แต่เวลาเนี่ยก็จริงๆหลายพื้นที่แล้วก็ให้อยากให้ตื่นตัวอะไรเวลาเขาเตือนเราได้รับคำเตือนอะไรมาเงี้ยให้ตื่นตัวแต่อย่าเพิ่งตื่นตูม
2: ครับผม
3: ตื่นตัวก็พออย่าตื่นตูมเลยนะ
2: ผมว่าครั้งนี้คนจะใส่ใจคำเตือนของบรรดากรมอุตุหรือว่าเพจต่างๆเนี่ยมากขึ้นละ
3: พี่พูดก่อนเลยว่าไอ้ตอนเนี้ยเมื่อวานที่เราบอกไปใช่ไหมเรื่องเพจไอทีแพจไอทีอะไรเงี้ยจริงๆที่บอกต้นสมิธไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้เป็นอดีตในกรมอุตุนิยมวิทยาเลย
2: เขาเป็นคนธรรมดาใช่ไหม
3: แต่เป็นคนธรรมดาเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่ง
2: เป็นเด็กคนธรรมดา
3: ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยไปตอบแล้วนะคะมีคนไปโพสอะไรเงี้ยคนชื่อตาทีเนี่ยเขาก็ไปตอบไม่ใช่นะคะผมไม่ได้เป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุคนไหนเลยไม่ใช่เลย
2: ขอบคุณเขามากนะครับที่ช่วยกัน
3: แต่ว่าเท่าที่รู้คือเขาอาจจะเป็นเด็กหนุ่มจริงๆแล้วเขาไม่ได้แบบเขาก็แทะชนแกะอะไรมาตลอดเลยนะแต่คราวนี้แต่เป็นเด็กที่ว่าเก่งอะเป็นคนที่มีความรู้ระดับหนึ่งอะไรเงี
2: ้
3: ยแล้วมันบังเอิญเป็นประจวบเหมาะกับตรงนั้นพอดีไงเราก็คิดไปในทางบวกอะอย่าไปคิดลบอะไรอย่างนี้มากอย่าคิดลบแต่ว่าถือว่าเป็นมิติที่ดีนะด้งทำให้มีความตื่นตัวอย่างน้อยอย่างที่เราบอกกันไว้ว่าตัวหมึกตัวเขาก็ปรับตัวไง
2: ใช่ก็นี่แหละก็ทำให้ได้ทุกฝ่ายได้บทเรียนกันไปแล้วเราก็ต้องนะพยายามเก็บข้อมูลนะครับ

0: การเตือนของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มข่าวการวันนี้เดี๋ยวไปข่าวดีเรื่องของนักกีฬาไทยกันนะฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: เขาบอกว่าทองประวัติศาสตร์คนแรกก่อนเลยพี่วิวกุลวุฒินะครับ
2: ใช่แบดมินตันชายเดียว
0: โอ้เราไม่เคยได้เลยเอเชียนเกมเนี่ย
2: ไม่เคยได
0: ้หมูแม่เจ้านะครับ เออก็ล่าสุด
2: แม่เจ้าเลย
0: เออเอาชนะนักตบนะครับจากสิงคโปร์นะฮะโลเคียนยิวไม่ได
2: ้เขาเป็นมือสองของโลกมือใช่ไหมมือสองของโลกไม่ใช่หรือ
0: หมายถึงวิวใช่ไหมพี่
2: ใช
0: ่ใช่ใช่ก็เคยขึ้นหนึ่งมาแล้วแต่ช่วงนี้ก็หล่นลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็สมศักดิ์ศรีครับเจ้าวิวกุลวุฒินะครับตบเอาชนะ2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ12 21ต่อ16โอ้โหนะลูกสุดท้ายเนี่ยเห็นเขาเฮกันลั่นเลยข้างล่างมาสักครู่ไอ้นั่นตีติดเน็ตไอ้คู่แข่งไอ้สิงคโปร์ครับพี่ ขออภัยคุณสิงคโปร์คุณสิงคโปร์ตีติดเน็ตแหมเขาบอกอยากให้ปิดเกมแบบเราแบบตบลงมันจะได้เท่ๆไงแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ได้ขอให้ได้แต้มนี้มานะครับก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับนักแบดมินตันสมาคมแบดมินตันนะครับเป็นเหรียญทองแรกในเอเชียนเกม
2: คือครั้งนี้มีการทำลายสถิติเยอะเนาะอย่างวันนี้เป็นที่ดูได้ดูวอลเลย์บอลชายแข่งกับทางทีมที่ขานก็ชนะนะชนะ3-0เลยตอนแรกพี่ก็เห็น
0: รอบอะไรแล้วพี่วอลเลย์ผู้ชายนี่รอบอะไรละ
2: วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมอะค่ะก็เราจะได้น่าจะได้เข้ามั้งคะ8หรือ4เนี่ยจะน่าจะได้เข้าเพราะว่าเราอยู่ในสายที่มีอิหร่านมีคีกิสถาน
0: ม
2: ีอินโดนีเซียแล้วก็มีเรานะตอนนี้เราก็ชนะอินโดไปแล้วก็เราชนะคีกิสถานแพ้แต่อิหร่านอะก็น่าจะเป็น2ทีมที่เข้า
0: ก็หมายถึงว่าเราก็ได้เข้ายังอยู่ในเส้นทางลุ้น
2: ใช่วันนี้ตอนแรกแต่ว่าเซตแรกเนี่ยก็วัวก็ใจหายเหมือนกันแล้วก็นำมาแล้วก็เองแต่ในสุดก็ชนะไปทั้ง3เซตแล้วเนาะเมื่อวานเนี้ยพี่ก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่ให้น้องฮัมนภาเดชลงอ๋อเขาจะเก็บเพื่อจะมาเจอเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าอิหร่านคงจะยากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ส่งน้องคนอื่นๆมาสลับอันนั้นก็จะได้อย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ไปด้วยเนาะ
0: ครับ
2: น้ำเทียบกันเนาะก็เชียร์กีฬาไปด้วยนะ
0: ก็วันนี้เจ้าวิวคว้าเหรียญทองเป็นเหรียญที่12ของทัพนักกีฬาไทย
2: ส่วนเหรียญทองที่11ใครรู้ไหม
0: ใครครับพี
2: ่อีสปอร์ตเออกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยก็บอกน้องๆที่เล่นเกมเนี่ยก็ทำเพื่อชาติได้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: อืมครับผม
2: เออเป็นขยับแล้วนะรู้สึกว่าในลำดับของเหรียญทองของเราเนี่ยขยับจาก6ขึ้นเป็น5แล้วมั้ง
0: ครับ
2: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: ผมต่อสักนิดนึงพี่เจ้าวิวนะครับเจ้าบิวภูริพลนะฮะก็นำทัพนักวิ่งคราวนี้เป็นผัดผสม4x100ผัดผสมก็คือมีผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนนะครับวิ่งนะ1รอบนะคนละ100เมตร4x100นะครับซึ่งทีมไทยของเราไม่เคยได้เหรียญประเภทนี้เหมือนกันไอประเภทผสมเนี่ยนะฮะเออนะครับก็วันนี้ไทยนะครับใช้ไม้1นะฮะไฟเตอร์นทวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้2นี่นะฮะสุภานิชภูลเกิดนะครับแล้วก็ไม้3นี่เป็นเจ้าบิวนะครับภูริพลบุญสอนแล้วก็ไม้4เป็นน้องเบลจิราภัทรขานอ่อนตานะครับผู้ชายไม้1กับไม้3ผู้หญิงไม้2กับไม้4ปรากฏว่าไทยเราทำดีที่สุดนะครับได้เหรียญเงินคือบิวเนี่ยไม้3เนี่ยเขาแซงมาให้แล้วนะเขาแซงมาให้แล้วพอไม้4มาถึงน้องเบลเนี่ยว่าไม่ได้คือน้องเบลเนี่ยไปเจอคู่แข่งจีนคนนี้เขาก็เป็นแชมป์เหรียญทอง100เมตรหญิงเหมือนกันคืออารมณ์เรามีบิวใช่ไหมจีนเขามีเจ๊คนนี้ขออนุญาตเรียกเจ๊ฝ่ายเพราะเขาจะเป็นสัญญาเขาจะมีฝ่ายอยู่ตรงใต้ปากเขาน
2: ะครับเลขได้เขาไม่รู้หรอกเขาไม่ได้ฟังเราหรอก
0: เออแต่ไม่ได้ดูถูกอะไรเขาเก่งเจ๊ไฟเนี่ยเขาเหมือนบิวเราอ่ะเขาคว้าทั้ง4คูณ100 4คูณ200มาเพราะฉะนั้นพอมาถึงไม้สุดท้ายบิวแซงมาให้แล้วแต่ว่าเจ๊ไฟนี่เขาแซงกลับเขาแซงน้องเบลกลับเพราะว่าเขาก็ถือว่าเขาเป็นตัวท็อปของวงการประเภทหญิงเหมือนกันก็เราก็เลยทำได้แค่เหรียญเงินนะครับก็ไม่เป็นไรก็ได้คนละ1ล้านบาทเหรียญทองได้2ล้านนะเหรียญเงิน1ล้าน

0: แต่เมื่อวานเนี่ยสี่คนร้อยของผู้ชายได้ที่สี่อ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นพลาด
0: เห็นบอกเออเหมือนก็พลาดเห็นไป
1: ส่วนที่เมื่อกี้พี่บอกว่าเขาชื่ออะไรนะคุณ
0: จอร์จ

0: เนี่ยเขาสุดเขามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ว่าแต่ละคนเลยมันก็มีเทคนิคอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ต
1: ั
0: วเองดราม่าเขาไม่มีธงชาติเนี่ยเขาก็ได้เคลียร์ไปเคลียร์ที่ระบอบบิ๊กแบงไงบิ๊กแบงเป็นนายกสมาคมเขาเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรละ
1: ครับผม
0: เราไม่เคลียร์ใจกันเรียบร้อยละ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เดี๋ยวขอต่อเนื่องอีกสักอันพี่ต่อขอต่อเนื่องสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามีข่าวจากน้องที่สำนักงานตำรวจมาบอกว่านี่นะท่านรองผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงเนี่ยนะฮะท่านเนี่ยเตรียมที่จะผลักดันนะเจ้าบิลภูริพลเนี่ยนะครับเข้าสู่นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรนี่เพราะว่าถือว่า
0: ตอนนี้ก็เป็น10ตำรวจตรีอยู่ตอนนี้
1: ใช่เป็น10ตำรวจตรีอยู่ก็เดี๋ยวจะพูดง่ายๆขึ้นระดับในร้อยในร้อย
0: ร้อยตำรวจตรี
1: ใช่ถือว่าสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยก็นักกีฬาหลายคนนะที่ทำได
0: ้บางคนเนี่ยดราม่าพวกทีมชาติเขาคนที่จะเข้าสู่ทีมชาติได้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากนะในการพยายามฝึกฝนมีวินัยในการซ้อมไปเป็นตัวแทนของชาติไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลกีฬาอะไรก็ตามเนี่ยคือเขาให้สิทธิ์ในการที่เข้ารับราชการได้ซ
1: ึ่
0: งพี่ถือว่าคุณทำได้เหมือนเขาไหมอ่ะ
1: ก็ถือว่าเขาก็สร้างชื่อเสียงอีกด้านนึงนะก็เป็นรางวัลให้เขาอ่ะใช่
0: ต้องให้เขาต้องยอมให้เขาเลยแบบโอ้โห
1: ไม่ลืมนะว่า
0: แค่ไหน
1: พวกนี้นะพี่เขาบางคนเขายอมออกจากโรงเรียนมาเนาะมาเรียนโฮมสคูลเรียนอะไรก็ตามอ่ะนะครับเพื่อที่จะมาเป็นนักกีฬาแล้วกีฬาเนี่ยอย่าลืมว่าวันหนึ่งเนี่ยพอร่างกายเราไม่ไหวอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: คุณก็ไม่มีอาชีพนะเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะก็สิ่งที่ผมว่าก็วินแฟร์นะเนี่ยฮะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยบอกว่าก็เดี๋ยวจะผลักดันนะครับผลักดันเจ้าบิลเนี่ยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นตำรวจที่มีความสามารถด้านกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศก็เตรียมมอบยศให้นะครับมาก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง
0: น้องบิวน้องบิวเพิ่ง21มั้งใช่ไหม
1: ใช่20 21
0: เฮ้ยคุณแม่ถ่ายรูปด้วยนั่นเหมือนเป็นแฟนได้เลยนะ
1: คุณแม่ก็ยังดูสาวใช่ไหมใช่ไหม
0: คุณแม่สาวว่า
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นะคะนี่เลยเป็นลาดบุรีบ้างลาดบุรีนะคะแม่กลองนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคืนนี้เนี่ยทางสำนักงานชนรับประทานที่13แล้วก็ปภ.ที่ราชบุรีเนี่ยแจ้งเตือนว่าจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มอีกเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้พื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำคืออำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองอำเภอวัดเพลงอำเภอดำเนินสะดวกแล้วก็อำเภอใกล้เคียงของจังหวัดราชบุรีเนี่ยตลอดเลยไปถึงนู่นเลยอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะได้รับผลกระทบจากน้ำที่ระบายมานี่แหละนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองตอนนี้เนี่ยก็มีการเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงบางคนก็มีการนำปูนไปโบกกั้นพื้นที่หน้าบ้านของตัวเองและเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเข้าบ้านหรือไม่ก็นำกระสอบทรายไปวางกั้นขวางทางน้ำไว้เตรียมรับมือกับน้ำที่จะมาถึงในช่วงกลางดึกคืนนี้นะคะเพราะว่าเขาจะปล่อยน้ำมาประมาณที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะแตะที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเขาก็คาดว่ามวลน้ำจะมาถึงที่ราชบุรีเนี่ย 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนี้ค่ะคุณระวดีนบอมรบดีที่เป็นส.ส.ราชบุรีเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ห่วงคือเขื่อนแม่กลองมีการระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะบพ.ก็ส่งข้อความมาแล้วว่าจะแตะถึงระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะทำให้ระดับน้ำของเขื่อนแม่กลองที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยจะมาเจอกันที่อำเภอเมืองราชบุรีใช้เวลาเดินทาง 5-10 ชั่วโมงตอนนี้น้ำที่ปล่อยออกมายังไม่ถึงที่ราชบุรีชาวบ้านก็ต้องยกของขึ้นที่สูงกันก่อนนะคะตอนนี้ก็ต้องเตือนกันก่อนนะคะอย่างที่บ้านที่เพชรบุรีเนี่ยจะต้องดูน้ำที่เขื่อนแก่งกระจานตอนนี้เนี่ยน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเนี่ย 99% แล้วนะฮะเมื่อวานนี้ผู้ว่าพบชนกนะผู้ว่าเอ็มผู้ว่าพบชนกสารานุเคราะห์เนี่ยก็ไปตรวจดูที่นู่นนี่แล้วก็ไปคุยกับเจ๊อีด้วยนะอีเนี่ยคุณชัยวัฒน์นี่ถึงสอนนะโอ้เขาก็เป็นทำตัวเหมือนเขาเป็นนักข่าวเลยนะเขาไปสัมภาษณ์กันที่สะพานจำได้ไหมต้องมาดูสิ่งเลยนะเรียกว่ารักใช่ไหมมีสะพานที่ว่า ตรงแก

0: กับแก่งกระจานอ่ะ
1: สะพานไม้ใช่ไหมพี
0: ่สะพานไม้ที่มันแบบคลาสสิกมากที่ต้องเดินแ
1: ชร์น้องน้ำครับผม
0: เขาไปยืนสัมภาษณ์เขาไปดูน้ำที่เขื่อนแก่งกระจานตรงนั้น
1: อ๋อตรงนั้นเขื่อนแก่งกระจานเหรอ
0: นั่นแหละเขื่อนแก่งกระจานแต่เรื่องนี้เขาถ่ายที่บ้านพี่เยอะนะคะมีทั้งสะพานประจานสะพานจอมเกล้าสะพานอะไรอย่างเงี้ยเออในช่วงที่แบบว่าที่จำในแม่น้ำเขาเป็นเชียร์เลดเดอร์เขากำลังแบบว่าเดินขบวนด้านหน้าลงของเดินขึ้นสะพานอ่ะเขาคือก็มีเรื่องสิ่งในเรื่องว่ารักแล้วก็แฟนฉันเนี่ยนะถ่ายที่บ้านที่เยอะมากเลยแถวชะอำแถวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเห็นเน
1: า
0: ะ
1: ต
0: า
1: สุดใจละ
0: กลับมากลับมากวยกลับมา
1: คุ
0: ยกวยกลับมานะคะก็คือตอนนี้เนี่ยน้ำที่เกินแก่งกระจาน 99% นะคะตอนนี้เขาก็เร่งระบายออกมามากขึ้นแล้วนะคะโดยการลงมาที่เขื่อนเพชรเขื่อนเพชรก็จะมาลงตามคลองชลประทานสาย1สาย2สาย3แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือตอนนี้เมื่อสมัยลุงตู่ที่62นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่มีข่าวว่าน้ำจะเข้าทั่วเมืองเพชรใช่ไหมคะโอ้ยเขาที่บอกว่าเขาขุดคลองธรรมดาคลองส่งน้ำเข้าหน้าธรรมดาเนี่ยกลายเป็นคลองระบายน้ำขนาดใหญ่นะคะซึ่งเรียกว่าคลองดีเก้าที่ท่ายางนี่แหละค่ะก็คือเขาก็เลยน้ำจากเขื่อนแก่งมาที่เขื่อนเพชรแล้วก็ลงมาที่ท่ายางไปที่หนองจอกไปที่คลองตะหนดน้อยแล้วก็ลงปึกเตียนลงอ่าวไทยไปนู่นเลยตอนเนี้ยวันเนี้ยเมื่อเย็นเนี้ยที่ให้หลานถ่ายมาให้ดูปรากฏว่าก็น้ำแรงแต่บอกเลยว่าให้เฝ้าระวังเฉยๆยังไม่ต้องตื่นตูนะคะผู้ว่าเขาก็เตรียมพร้อมแล้วคือตอนเนี้ยทางราชการเนี่ยเขาสั่งการไปหมดแล้วนะให้เฝ้าระวังเขาก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแบบเนี้ยก็ติดตามข่าวทางการอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันค่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แบบปิดเทอมกำลังจะเดินทางวางแผนหรือว่าไปเที่ยวนะครับญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวนะครับเผชิญฝนตกยาวนาน34วันแล้วนะครับทุบสถิติใหม่ในรอบ140ปีเลยนะวันนั้นผมเพิ่งเห็นคลิปนะครับมีคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้แล้วเขาก็ลงว่าอย่ามาช่วงเดือนกอยอ เพราะว่าเดินอยู่ริมถนนมันมีฝนตลอด
0: หนีไป
1: จีป้ายอย่ามาช่วงกันยาแล้วนี่ก็จริงๆนะฝนตก
0: นี่เขาแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเราก็เห็นฝนตกตลอดเลยนะ
1: เออใช่ที่นาโกย่าใช่ไหม
0: เขาวิ่งเนี่ยก็ตกตลอดนะขนาดที่เมืองนาโกย่าที่จังหวัดไอจิเนี่ย
1: เออใช่พื้นเปียกส่วนโตเกียวใน34วันติดเข้าไปแล้วนะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เนาะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววนะนี่ตุลาเข้าไปแล้วนะฮะเออยังมีฝนตกต่อเนื่องเลยนะครับใครไปก็เตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
7: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
6: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
8: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
9: Pulsar
10: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส

0: 28 กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
9: ครับพินิวัฒน์อะไรเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่หัวหินครับหลายปีก่อนเนาะอ๋อครับพี่รับทราบนะครับอ๋อก็เลยบอกว่า
10: ไปเลยค่ะไปเที่ยวเลยค่ะแก่งกระจานนะคะแล้วก็เลยไปเที่ยวที่โครงการช่างหัวมันด้วย
9: นะคร
10: ับผมเนี่ยที่ก็คิดว่ากลับบ้านคราวไหนจะขึ้นไปจะขึ้นไปทุกทีก็มีเหตุให้ไปนู่นไปนี่ไม่จะไปทุกทีนะแต่บ้านที่ไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ
9: ครับ
10: นี่10กิโลได้เพราะอยู่ในอำเภอท่ายางนะคะโครงการช่างหัวมันอยู่ในอำเภอท่ายาง
9: พี่สนองบอกฟังทุกค่ำเลย
10: ขอบคุณค่ะ
9: คุณเชฟพงเชฟพงเจนีอร่อยซอย59บอกตอนนี้นะพวกผักเริ่มแพงแล้ว
10: เดี๋ยวจะกินเจแล้วด้วยดง
9: กินเจบวกน้ำท่วมเกี่ยวไหม
10: เอ้ยดงเราแถวสมทน้ำไม่มีน้ำขังใช่ไหม
9: ไม่มีแล้วครับพี่ตอนนี้แถวนี้อ้างไม่ได้แล้วนะจะไปอ้างหัวหน้าว่าหนูติดน้ำท่วมค่ะพี่ไม่ได้นะพี่กลัวอย่าเผลอนะพรุ่งนี้หัวหน้ารู้นะนะครับ
10: อะไรอ้างอะไร
9: อ้างว่าน้ำท่วมมาไม่ได้ค่ะเข้าสองใบทองไม่ได้น้ำขังนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าแถวนี้แห้งหมดแล้ว
10: คุณโจระยองบอกว่าเพื่อนที่อยู่ระยองหลายคนได้รับผลกระทบน้ำท่วมใช่
9: เนาะเนาะเนาะมาดูบ้านหลังหนึ่งที่พิษณุโลกอันนี้บ้านพังพี่แต่ว่าไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมนะครับโอ้โหน่าสงสารจริงนะก็ปลวกกินบ้านจนบ้านพังเป็นบ้านมรดกของปู่ย่าให้มาแล้วทีนี้
10: ไม้หรอ
9: ใช่พี่เป็นบ้านไม้นะครับ อยู่ที่ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับสองสามีภรรยาตอนนี้มีฐานะยากจนด้วยก็อาศัยอยู่ในบ้านที่ตอนนี้คือถ้าใครไปเห็นล่ะเขาจะถามคำแรกเลยนี่บ้านเหรอคือแบบมันโดนปลวกกินจนแบบจนผุจนพังจนเก่าไปขอพม.ให้ช่วยพม.บอกว่ามีงบแค่ 20,000 บาทที่เหลือเนี่ยคือลุงกับป้าต้องออกเองทีนี้ลุงกับป้าบอกโหฉันเนี่ยอาชีพก็คือรับจ้างขุดดินน่ะเงินหลักร้อยต่อวันน่ะนะครับลำพังแค่กินยังลำบากเลยจะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมแซมบ้านได้ค่าจ้างวันละ250นะครับก็เลยวิงวอนให้ผู้ใจบุญเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่พอจะมีกำลังนะพี่เขาก็อยากขอความช่วยเหลือนะครับนะครับก็มีเลขบัญชีนะครับของธนาคารกรุงไทยเอาเบอร์โทรดีกว่าง่ายกว่านะครับ080-517-7596นะครับลองโทรศัพท์ไปนะว่าเราต้องการที่จะช่วยเหลือนะครับนะอันนี้มันเห็นผลเลยนะพี่กล้วยนะช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยให้เขามีบ้านได้พักพิงในหน้าฝนแบบนี้นะครับ
8: มหานครรอบทิศอันดับ4
10: พูดถึงในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันก็มีอะไรให้เรายิ้มกันบ้างนะคะเราก็จะเห็นว่าเวลามีพวกน้ำท่วมที่ไหนที่หาดใหญ่หรือที่ไหนก็มีไปตลอดเลยคือครอบครัวของคุณเปิ้ลนาชรอ่ะ
9: ครับก็จะชอบทำ

0: บุญ
1: ชอบทำบุญนะก็อย่างถ้าเกิดคนเราที่เขาทำธุรกิจทำมาค้าขายแล้วเขาได้อยู่ได้ดีเนี่ยเขาก็พอกินเหลือเขาก็มาทำงานเพื่อตอบแทนสังคมอะไรเงี้ยเป็นตัวตั้งตัวตีนะเขาก็ลงไปช่วยน้ำท่วมนะคะที่หนึ่งนะคะปรากฏว่าไปเจอลูกสุนัขอะลูกหมานี่แหละนะคะลอยมากับน้ำเนี่ย6ตัวช่วยได้แค่5ตัวอีก1ตัวตายเสียชีวิตไปนะคะแล้วคุณเปิ้ลนครก็เลยโพสต์ไปใน Facebook ว่าก็บอกว่าตามหาผู้ที่ช่วยรับเลี้ยง5ตัวเนี้ยแล้วก็แท็กมาถึงแม่เก๋ชลดาอันนี้คือเขารับเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วนะสุนัขจรจัดสุนัขอะไรเงี้ยแม่เก๋ชลดาเขาก็แท็กมาที่คุณเก๋บอกแม่เก๋อยู่ไหนมารับลูกด่วนมีน้องหมาลอยน้ำมา6ตัวเสียชีวิตไป1ตัวเก็บมาได้5ตัวนะคะชาวแฟดที่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่ก็ยังตะโกนขอให้เจ้าตัวเนี่ยช่วยนำลูกสุนัขไปเลี้ยงด้วยคือลิฟต์คงไปแฟดของจัดอะนะอันนี้เจ้าตัวก็เลยส่งภารกิจต่อให้แม่เก๋ชลดาให้มาช่วยรับลูกหมาน้อย5ตัวไปดูแลฟูมฟักต่อได้ไหมนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยนะคะคุณเปิ้ลก็โพสต์อัปเดตแหละนะคะบอกว่าเจ้าหมาน้อยตัวนี้วาสนาดีแท้ๆได้เจ้าของใหม่แล้วดีกรีไม่ธรรมดานะคะให้น้องๆถ่ายว่าจะเป็นใคร
2: โอ้ใครอ่ะพี่เปิ้ลเนี่ยเหรอ
1: พี่เปิ้ลก็บอกว่าตอนนี้มีเจ้าหมาน้อยเนี่ยลูกหมาตัวหนึ่งที่เป็นหนึ่งในห้าที่ว่ารอดชีวิตที่คุณเปิ้ลเขาช่วยมาได้ตอนแรกเขาแท็กมาที่คุณเก๋ชลดาให้มาเอาไปดูแลตอนไปทีแต่ตอนนี้มีผู้ใจบุญหนึ่งคนติดต่อมาที่จะขอรับไปเลี้ยง
2: ครับ
1: ให้ทาย
2: โอ้ยจะไปรู้ได้ไงพี่มันต้องคนรักสัตว์แหละ
1: นี่แค่คุยหน่อยเป็นคนอยู่ในครม.
2: นายกอนุทิน
1: ไม่ใช
2: ่ด็อกเตอร์เชน
1: ไม่ใช
2: ่พี่ถ้า30กว่าคนจะไปรู้เหรอพี่2รูปครึ่งก็ไม่จบ
1: เฮ้ยหรอคนโทอดุลบุญธรรมเจริญ
2: โ
1: อ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่เฟซบุ๊กเขานะอดุลอเดนะอดุลอเด
2: ครับผมอ๋อท่านรับเลี้ยงเลยเหรอ
1: เออเขาบอกว่าเนี่ยเราเปิ้ลนะก่อนเขาบอกว่าเป็นบุญของหนูแท้ๆทำบุญด้วยอะไรนะเจ้าหมาน้อยฟ้าประทานจริงๆแล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับการรับเจ้าหมาน้อยไปดูแลคือในเรื่องน้ำท่วมเนี่ยในช่วงของกทม.แล้วก็คนโทรดูเป็นเจ้าภาพนะเห็นทางเขาแต่งตั้งขึ้นมาค่ะ
2: ครับ
1: นี่แหละเป็นภาพน่ารัก
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: จะทิ้งท้ายกันด้วยเบรกนี้ด้วยข่าวนี้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใครที่เป็นไรเดอร์เนี่ยอันเนี้ยอุทาหรณ์เลยแล้วผมว่าทุกคนเนี่ยชอบทำก็คือก้มไปดูมือถือไม่มองทางล่าสุดนะครับเสยกระบะชนท้ายกระบะนะครับได้รับบาดเจ็บที่ฉะเชิงเทราวันนี้นะครับแถวๆบางปะกงมอเตอร์ไซค์พุ่งชนท้ายกระบะน้องมอไซค์เนี่ยอายุ19เท่านั้นเองถามไปถามมาบอกขอโทษจริงๆครับผมมัวแต่ก้มไปดูมือถือจะไปส่งสินค้าจะไปดูว่าแผนที่อยู่ตรงไหนบางคนก็มัวแต่คุยออเดอร์เคลียร์ออเดอร์กันอยู่เนี่ยนะครับก้มไปเนี่ยไม่ได้มองรถหลังเลยขับมือเดียวสมาธิก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางทีก็เบี่ยงออกมาเมื่อวานผมเพิ่งหลบมอไซค์ไปคันนึงก็อย่างเงี้ยเห็นเลยว่าก้มไปดูแต่มือถือนะครับแล้วก็รถเอียงออกมาก
1: ็
2: ดีว่าหลบทันนะครับอยากจะฝากเตือนแล้วกันทุกคนทุกคันนะครับนะชะลอหรือจอดดูก็ได้นะอย่าแบบขับไปดูไปจิ้มไปเสี่ยงมากนะครับ
1: จริงๆอ่ะพี่พูดถึงตัวเองเลยตัวเองก็เคยแบบรถมันก็วึบมาตั้งแต่นั้นมาก
2: ็
1: พี่ไม่เอาเลยนะหรือไม่ถึงไม่ก็ถ้าเกิดระหว่างขับเนี่ยถ้าเกิดของอะไรตกอยู่ตกไปนะพี่ก็ไม่ก้มไปหยิบพี่ก็ปล่อยไปเลยอ่ะเพราะว่า
2: ถูกต้องเลย
1: โดน
2: ถูกต้องเลย
1: อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะ
2: เยี่ยมมากถูกต้องเลยพี่นี่แหละ
1: แล้วสิ่งที่ขอบอกขอแชร์นะไม่บอกขอแชร์ว่าคนเราอ่ะทุกคนแหละถ้าทำอะไรก็ตามเนี่ยให้มีสติก่อนแล้วค่อยสตาร์ทถ้าคุณสตาร์ทไปก่อนเนี่ยคุณจะไม่เห็นเลยว่าอะไรมาอยู่ข้างหน้าคุณสตาร์ทไปแล้วอ่ะ
2: แล้วที่พี่กวยเวลาของตกไม่ก้มไปใช่ไหมนะคุณผู้ฟังกระดูกหลังก้มไม่ไหว
1: เดี๋ยวเพิ่งเจอกันพรุ่งนี้ก่อนเจอพรุ่งนี้ก่อน
2: พรุ่งนี้โดนแน่พรุ่งนี้มาเนาะ
1: โดนแน่แน่พรุ่งนี้ไปสิคะ
2: ช่วยด้วยคุณผู้ฟัง
1: เราได้หยุดคอรมอเพราะมันหยุดได้สามวันนะ
2: โอเค
1: ให้เราขับ

0: ไปไปกะ60กิโลนะบ้านพี่อ่ะ
1: จ้าจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันวันนี้ไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเยี่ยมครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 8:30 นาทีที่บ้านหมู่ที่4ตำบลสาก่ออำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปุ่นช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานชูการันลาเต๊ะที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ซึ่งออกปฏิบัติตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านภูจริงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพอาสาสมัครทหารพรานสุครันไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว
9: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
18: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

สดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะครับวันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่โหไม่สามารถไปห้องส่งได้นะฮะเมื่อวานนี้ก็ลุยน้ำโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยเราก็คิดว่าน้ำมันจะลดนะครับจริงๆมันก็ยังแบบอยู่เท่าเดิมนะฮะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะขออนุญาตโฟนอินหาพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมมาฟังนะทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยครับจนถึง4ทุ่มวันนี้พี่ๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลงไหนนะครับก็สามารถเลยสามารถส่ง SMS นะครับมาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะฮะขอเพลงกันมาได้เยอะๆเลยนะวันนี้ใจดีเปิดเพลงให้ฟังแน่นอนนะครับเรื่อยๆนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ

0: วงนี้ก็เรื่อยๆครับทักทายทุกคนเนี่ยที่กินข้าวกินน้ำอาบน้ำเรียบร้อยเนาะเออเข้ามาฟังเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์อยู่กันยาวๆครับวันนี้ก็นู่นแหละสี่ทุ่มไม่ไปไหนแน่นอนนะแต่วันนี้ต้องขออภัยจริงๆเนาะวันนี้สถานการณ์ต้องบอกว่าน้ำนี่ยังท่วมอยู่เลยนะครับยังท่วมขังอยู่เลยโดยเฉพาะแถวบ้านผมนี่โซนสมุทรปราการนี่ตอนนี้เป็นโอ้โหปักธงแดงไปแล้วทุกท่านบางบ่อนี่ก็ไปแล้วตอนนี้โหยบางบ่อนี่ยังท่วมอยู่เลยนะครับช่วงเมื่อเช้านี่ก็ประมาณ7โมงตอนนี้ก็แถวซอยวัดบางบ่อนี่ก็ท่วมเลยฮะแล้วก็ถนนเทพรักษ์เหมือนกันเนาะทั้งตลาดเรือบินนะถ้าฝั่งผมก็จะเป็นหมู่บ้านออกคริสนะฮะออกคริสวิลล่านะฮะแล้วก็ทางไปทำงานด้วยนะฮะโอ้โหโดยเฉพาะเส้นนี้เลยเส้นนพรัตน์เส้นนพรัตน์นี่คือแบบสุดๆเลยนะฮะน้ำท่วมสูงมากฮะเคหะบางทีนี่ก็โอ้โหน้ำนี่ท่วมเป็นเมตรหนึ่งไม่คิดว่ามันจะลดตอนไหนนะคุณผู้ชมนะเราก็ลุ้นกันอยู่ไม่รู้ว่ามันจะโอ้ยจริงๆไม่อยากให้มันท่วมเนาะมันเสียหายหลายอย่างเนี่ยได้ยินข่าวๆไว้แววว่าแบบน้ำเหนือจะมาด้วยโอ้โหลุ้นกันเลยทีเดียวเนี่ยทั้งน้ำกลางก็ยังไม่ลดเลยเนี่ยน้ำทะเลยังหนุนอีกโอ้โหจบเลยต้องรอดูต้องรอดูเลยฮะสำหรับใครที่อยู่โซนสมุทรปราการเนี่ยตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าต้องย้ำเลยว่าสมุทรปราการนี่ทุกตำบลนะครับจริงๆก็มีอำเภอเทพรักษ์ก็ต้องระวังทุกตำบลเลยนะครับแล้วก็เขตพระประแดงด้วยเพราะว่าพระประแดงนี่น่ากลัวเพราะว่าติดแม่น้ำด้วยนะครับแล้วก็บางบ่อก็เหมือนกันครับทุกตำบลครับบางเสาธงก็เหมือนกันทุกตำบลตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันเลยนะในวันนี้เลยวันที่29เนี่ยจนถึงวันที่4ตุลาเนี่ยเพราะว่าอีกอย่างน้ำเหลือก็กำลังมาด้วยนะครับยังไงก็กักตุนไม่ผ่อนนะจริงๆการไม่ดีกว่าแก้ผมว่ามันจะได้แบบไม่เกิดเหตุการณ์แบบที่ผ่านมาเนาะนะไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็ฟังเพลงกับหนูน้ำมนต์ไปเรื่อยๆนะชิวๆยังไงก็อยากให้พี่ๆทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้พี่ๆอาสากู้ภัยหรือว่าพี่ๆศิลปินดารานะที่ตอนนี้กำลังลงช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่กำลังประสบปัญหากันอยู่นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนยังไงก็ขอเพลงกันเข้ามานะครับหรือว่าจะขอเพลงส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะสามารถส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงได้เลยนะครับที่468-9400นะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงหน้าไมค์ก็ได้ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์นะครับใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะที่โทรเข้ามาขอเพลงครับโทรมาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะโทรเข้ามากันเยอะๆเลยนะหรือว่าพี่ๆที่กำลังรับชมทางไลฟ์สดนะสามารถเข้ามาขอเพลงได้เลยนะเข้ามาขอเพลงกันเยอะๆยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่นอนนะฮะผลงานเป็นไงที่ไม่ซ้ำเนาะแล้วก็ศิลปินไม่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยจัดให้แน่นอนยาวๆไปเลยวันนี้ครับก็อยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เนี้ยในช่วงนี้ครับและที่สำคัญครับต้องบอกว่าช่วงพาเลทเพลงฮิตเนี่ยขออีกขออภัยครับช่วงฮิตมาราธอนนะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับสิงกระบะต้องโพซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองนะครับเอาล่ะนะจ๊ะขอเพลงกันเข้ามาได้เลยครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายทุกคนอยู่นะครับ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเอาละครับช่วงนี้ครับสายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมน้องสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องรถหนุ่มน้ำมนต์
1: สวัสดีพี่นกด้วยนี่ครับพี่นกจากสุพรรณเน
2: า
1: ะ
2: ใช่จ้า
1: โอ้โหพี่นกเป็นไงบ้างครับตอนนี้สุพรรณบุรีมีฝนไหมครับเนี่ย
2: ตอนนี้วันนี้ไม่มีจ้า
1: ไม่มีก็คือก็แสดงแบบเห็นเขาบอกว่ามันจะน้ำเหนือมาพี่นกระวังด้วยนะ
2: จ้า
1: เดี๋ยวนะครับวันนี้พี่นกโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามานะครับวันนี
2: ้รักล้างราตรีจ้า
1: เพลงอะไรนะครับ
2: รักล้างลาดลี
1: อ๋อรักล้างลาดลีนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ครับให้กับพี่หนุ่มหนุ่มแต้ให้กับพี่สุวัฒน์ท่านพี่สุวัฒน์ไออ่างทอง
1: ครับผม
2: พี่ตาจ่าแล้วก็พี่มนัสนครธรรมศรีธรรมราชแล้วก็พี่หนันบิดต่างต่างจ่าแล้วก็พี่เศษให้หนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดแล้วก็ให้น้องแตงด้วยจ่า
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่โน้ตครับ
2: ครับ
1: ผมสวัสดีครับ

0: สวัสดีจ้ะ
1: ครับผมสารไมยนะจากพี่นกสุพรรณนั่นเองครับโอ้โหโทรเข้ามานะขอเพลงรักร้านราดหลีนี่ครับก็เป็นผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันนะครับเพลงนี้จากพี่นกสุพรรณนะครับพิเศษให้ทั้งพี่หนุ่มน้องแต้พี่สุวัฒน์แล้วก็พี่วันวิจานะครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายน้ำใหม่กันเลยนะครับผมรักร้านราดหลีจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: จักกิมโ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสติกอลครับขณะนี้20:38 นะฮะทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยครับจนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวเนี่ยทักทายพี่ๆด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายทางไลฟ์สดกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่สิริพรด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่รัตด้วยนะครับแล้วก็พี่ดาวนี่พี่ดาวมาแล้วทักทายทุกท่านด้วยแล้วก็น้องฟ้าใสนะครับสวัสดีครับแอดมินนะแก๊งเฝ้าดีเจของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงน้องอนัสการด้วยนี่ต้องบอกว่าแก๊งดีเจเลยนะครับแล้วก็พี่พัดด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับทุกคนก็ฟังเพลงเพราะๆนั่นแหละ

อยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับหรือว่าส่ง SMS เนี่ยมาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ก็โทรสามารถโทรเข้ามาได้เลย

ครับแล้วก็สวัสดีพี่หนูเพียรด้วยนะครับพี่หนูเพียรส่งสติกเกอร์มาโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็พี่หย่อนสวรรค์นะครับผมนี่พี่หย่อนสวรรค์มาแล้วนะฮะอะไรเนี่ยที่บ้านเรียกตุ๊กแกนั่นพี่พัดบอกว่าที่บ้านเรียกตุ๊กแกนี่จั๊กกิ้มนี่ไงเอ๊ะมันเป็นภาษาอะไรนะภาษาเหนือป่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะเอื้อนแบบขี้เกียมรู้จักไหมฮะขี้เกียมแสดงว่าไม่รู้จักแน่ๆเลยน่าจะเป็นคนอีสานแหละถึงจะรู้จักเนาะคำว่าขี้เกียมคืออะไรนี่ไงน้องอนัสการบอกว่าแก๊งป่วนดีเจนี่ไงป่วนเมืองก็เรียกว่าป่วนเมืองเลยป่วนเมืองแล้วก็เฝ้าดีเจด้วยขอบคุณพี่ดาวด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สลัดด้วยนะครับผมสวัสดีฮะเอฟซียังหนาแน่นเหมือนเดิมเลยฮะอยากฟังไปไหนก็แนะนำมาเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่นอนนะฮะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์สีสุกเนี่ยที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับพี่บอสนี่จากทายน้องแชมป์ด้วยจากสมุทรปราการนะน้ำท่วมฮะตอนนี้คือมีแถวไหนน้ำท่วมบ้างนะตอนนี้นะกทมนี่แหละอาจจะมีแบบพัฒนาการใช่ไหมใครที่อยู่ในแถวพัฒนาการนะแล้วก็ทางเมกาบางนานี่เลยทางเรียกว่าประเวศนี่ประเวศเนี่ยก็ตอนนี้กำลังเห็นบอกว่าเมื่อวานนี่น้ำลดไปแล้วน้ำลดไปแล้วนะครับตอนนี้บางบ่อตอนนี้ยังหนักอยู่เลยนะครับทุกท่านใครที่อยู่บางบ่อโดยเฉพาะคุณยายนะคุณยายพอเพียงอยู่บางบ่อเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับไม่รู้ว่าท่วมเยอะหรือเปล่านะแต่ที่สำคัญท่วมเยอะแน่ๆแหละเพราะว่ามันท่วมเป็นจุดเป็นจุดนะฮะต่อให้ฝนมันจะไม่ตกแล้วก็แต่น้ำมันยังขังอยู่นะเพราะว่ามันระบายออกไม่ได้นะตอนนี้คือระบายมันก็เหมือนเดิมนะน้ำมันก็ยังแบบนี่อยู่เหมือนเดิมแต่ก็น่าจะบรรเทาลงนิดนึงแล้วแต่ต้องรอดูอีกทีนึงว่าที่เห็นข่าวบอกว่าจะมีแบบปล่อยน้ำออกมานี่ต้องระมัดระวังด้วยเนาะคนที่อยู่แถวสมุทรปราการเนี่ยแล้วก็กรุงเทพมหานครหรือแถวปริมณฑลนครปฐมใช่ไหมนครปฐมมีอะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นภาคกลางตอนบนบ้างจะเป็นราชบุรีต้องระวังด้วยครับเพราะว่าน้ำเหนือนี่น่ากลัวมากฮะถ้าเกิดว่าน้ำกลางมันยังระบายออกไม่หมดแล้วมันผสมทบด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโอ้น้ำมันก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมดีฮะและที่สำคัญนะช่วงน้ำทะเลช่วงนี้ก็ยังหนุนอยู่นะแถวบางปะกงเนี่ยผมก็ต้องระมัดระวังดีๆนะยิ่งอยู่แถวบางบ่อบางสะทงสุดประการเนี่ยโอ้ยนี่หนักเลยฮะใช่ไหมฮะสวัสดีพี่รัฐพลด้วยนี่ฮะแอร์แบ็กซอยแอร์แบ็กใช่ตอนนี้หนักมากเลยมันยังไม่ลดเลยครับซอยแอร์แบ็กเนี่ยแอร์แบ็กนะใช่หนักเหมือนกันเลยนะถ้าเป็นซอยนะตอนนี้ก็ถนนหลักโดยเฉพาะเส้นบางนาตราดนี่ก็มีเป็นโดยเฉพาะบางนาตราดขึ้นมาทางบางเสาธงนะก็มีแบบน้ำขังเป็นหย่อมๆเหมือนกันแล้วก็น้ำสูงเหมือนกันเนี่ยก็ลาดกระบังเคหะบางพลีนะครับใครที่อยู่แถวนั้นต้องโหอย่างว่าแหละมันเตรียมตัวไม่ทันจริงๆนะเอาไม่อยู่เลยฮะตอนนี้มันท่วมไปเลยอ่ะพอมันท่วมแล้วมันแบบมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะแล้วที่สำคัญทาง FC ทางระยองนี่ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยฮะช่วงประมาณสักบ่าย 2 บ่าย 3เนี่ยยังตกอยู่เลยฮะโหแล้วแบบน้ำมันทะลักเข้ามาเพราะว่ามันรับน้ำไม่ไหวมันก็เลยแบบทะลักเข้ามานี่น่ากลัวเหมือนกันนะนี่ก็ต้องรอดูอีกไม่รู้ว่าฝนมันจะมาอีกวันไหนผมไม่แน่ใจต้องพยายามติดตามพยากรณ์อากาศเรื่อยๆนะฮะพี่รัฐบอกว่าแก๊งซ่าคนน่ารักน้ำโดนขังไม่ออกใช่พี่คือในหมู่บ้านน่ะมันไม่ท่วมนะฮะหลายคนอาจจะมันก็ยังดีนะที่ในหมู่บ้านไม่ท่วมแต่ว่าประเด็นคือทางที่เราสัญจรไปมามันท่วมเลยมันไปไหนไม่ได้ก็เหมือนเราอยู่ในกรงนะตอนนี้มันไปไหนไม่ได้เลยถนนศรีนครินทร์ท่วมใช่ฮะตอนนี้มีถนนศรีนครินทร์ครับแล้วก็ทางแถวพัฒนาการตอนนี้ก็ยังมีน้ำที่แบบสูงอยู่นะฮะก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนนะตอนนี้ใครที่กำลังจะเดินทางไปบางกะปิอะไรอย่างเงี้ยลาดเท้าก็ตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่เหมือนกันนะครับเอาละนะช่วงนี้นะ20:44 นะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะ

0: มไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
5: คุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำจีโนโมโต
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
8: ล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนฮะขอเพลงมาได้เลยนะครับส่ง SMS มาขอเพลงกันเลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะชั่วโมงที่2ครับในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายน้ำไม้1สายครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะให้10สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับ022481366นะฮะโทรเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับเอาละฮะในท้ายชั่วโมงแรกฮะ

ขณะนี้เวลา 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบา

0: ้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มระบายน้ำหลังกนช.เห็นชอบกรอบบริหารจัดการนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบกรอบบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้กรมชลประทานสามารถปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือโดยจะทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำท่ายังเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มจาก 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้และยังมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังและน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลเข้ามาสมทบทำให้ต้องติดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกันระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่17เมตร66เซนติเมตรใกล้แตะเกณฑ์ควบคุมที่18เมตรหากระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นไปกว่านี้จะทำให้พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทขยายเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาขณะเดียวกันกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำได้รับผลกระทบเร่งเคลียร์รถตกค้างเปิดการจราจรถนนลาดพร้าวเกือบ 100% เหลือบางจุดน้ำยังสูงรถเล็กผ่านไม่ได้สถานการณ์น้ำบริเวณถนนลาดพร้าวช่วงบริเวณซอยลาดพร้าว101ยังมีระดับน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นผิวจราจรทำให้รถขนาดเล็กและรถยนต์ไฟฟ้าหลายคันต้องถอยรถกลับออกมาเนื่องจากปริมาณน้ำสูงแต่ยังมีรถโดยสารประจำทางและรถของหน่วยงานราชการคอยให้บริการประชาชนขณะเดียวกันพบเศษขยะทั้งถุงพลาสติกเศษกระดาษกันชนหน้ารถกระจายเกลื่อนพื้นถนนเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียและรถที่จอดกีดขวางการจราจรโดยใช้รถเครนและรถยกทยอยเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากบริเวณทางขึ้นสะพานยกระดับข้ามแยกหน้าเดอะมอลล์บางกะปิโดยจะนำรถเหล่านี้ไปจอดที่ลานจอดของตะวันนาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลียร์รถออกจากพื้นที่เพื่อเปิดการจราจรพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าขณะนี้สามารถเปิดการจราจรได้เกือบ 100% แล้วโดยเส้นทางหลักหลายจุดกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังระดับสูงรถเล็กอาจผ่านไม่สะดวกขณะที่บางจุดยังไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงหรือสะพานข้ามแยกแทนการบินไทยเร่งแก้เที่ยวบินล่าช้าและสัมภาระตกค้างหลังน้ำท่วมกระทบการเดินทางของแรงงานภาคพื้นนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าปัญหาการให้บริการเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วง2วันที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่กระทบการเดินทางของพนักงานภาคพื้นทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติทำให้การให้บริการภาคพื้นไม่เพียงพอและเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพล่าช้าเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันภาพรวมการปฏิบัติงานภาคพื้นยังมีข้อจำกัดด้านกำลังคนโดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะและใบอนุญาตเฉพาะเช่นโหลดมาสเตอร์ซึ่งตามปกติควรมีประมาณ45คนแต่ปัจจุบันมีประมาณ20คนส่วนแรงงานภาคพื้นสำหรับขนย้ายสัมภาระมีประมาณ200ถึง300คนจากความต้องการมากกว่า500คนการบินไทยจึงปรับลดเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพจากเดิมกว่า110เที่ยวบินต่อวันลงประมาณ30เที่ยวบินพร้อมปรับลดกำลังการผลิตโดยรวม 30-40% เพื่อลดภาระการปฏิบัติงานและให้เที่ยวบินที่

0: เหลือกลับมาให้บริการได้ตรงเวลามากขึ้นรวมทั้งประสานผู้ให้บริการภาคพื้นรายอื่นเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานสำหรับสัมภาระตกค้างปัจจุบันมีประมาณ 5,600 ใบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิการบินไทยเร่งนำสัมภาระตกค้างออกจากพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารเพื่อแยกออกจากสัมภาระของเที่ยวบินใหม่พร้อมจัดพื้นที่ภายนอกอาคารให้ผู้โดยสารติดต่อรับสัมภาระด้วยตนเองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกรมศิธร
3: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 น.นะฮะในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับเอาละตอนนี้นะครับผมแสนน้ำใหม่อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: ดีเจหนุ่มน้ำมนต์นะครับ
3: พันลบใช่ไหมครับผม
4: ใช่ครับพันลบพันลบ
3: พี่พันลบโทรมาจากที่ไหนเอ่ยวันนี้ครับ
4: หนองจอกครับหนองจอก
3: โอ้โหน้องจอกเป็นไงบ้างที่น้ำท่วมเลย
4: ที่ที่ผมไม่มีปัญหาไม่ท่วมแต่เราโดนล้อมไปด้วยน้ำ
3: อ๋ออุ้ยก็เหมือนกันเลยพี่ก็คือแบบที่อยู่ไม่ท่วมแต่ว่ารอบๆก็คือไปได
4: ้ไม่ได้ล้อมร้อยหมดทุกทาง
3: ก็คือน้ำก็มันเริ่มลดเลยนะพี่ที่น้องจอก
4: ไม่ไม่ถ้าอะไรที่น้องจอกไม่ลดนะครับมันมีแต่เพิ่มปริมาณขึ้นมา
3: อ๋อมันมีแต่เพิ่มปริมาณขึ้นมาใช่ไหมพี
4: ่
3: วันนี้ก็ออกอะไรปกติแล้วพี่น้องวันนี
4: ้แต่เราปกติประกาศเตือนมาอีกว่าน้ำเหนือลงมาอีกคลองของวาที่เลยน้องต่อไปก
3: ็ยัง
4: น้ำมาแล้ว
3: น่ากลัวเหมือนกันพี่วันนี้พี่บรรลบเนี่ยวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม
4: ่ขอกำลังใจฮะ

0: ้าของหนูเล็กกากะ
1: ขอกำลังใจของพี่หนูเล็กใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ใช่
1: พิเศษให้ใครบ้างพี่วันนี้ครับ
0: พิเศษให้กับทุกเสียงทุกสายนะครับที่ฟังคืน95นะครับแล้วก็ดีเจด้วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ
1: ได้
0: น
1: ้ำได้ครับผมพี่มาลบครับรบกวนพี่มาลบพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมฮะ
0: ได้ลองดู
1: ครับน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ขอบคุณมากพี่หนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี
0: ่สู้ๆนะครับทุกท่านนะครับ
1: กำลังใจนะครับเดียวกันนะพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอาละครับผมสายน้ำใหม่นะฮะจากที่พะลบเนาะโทรเข้ามาจากหนองจอกเหมือนกันเลยนี่ครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ก็คือหนองจอกนะฮะแถวบ้านที่พะลบไม่ท่วมนะแต่ท่วมบริเวณรอบนอกนะก็คือไปไหนไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับหนุ่มดีเจก็เหมือนกันนะฮะรอน้ำเหนืออีกอย่างคือน้ำเหนือมันจะมาทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยเนาะคนที่อยู่แถวๆเนี่ยกทม.ปริมณฑลนะฮะที่ทางข่าวกรมอุตุได้แจ้งมานะครับยังไงก็ระมัดระวังกันไปด้วยนะครับผลงานเพลงเนี่ยจากที่ขอเข้ามานะฮะผลงานเพลงขอกำลังใจนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะ FC ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าไมค์หลังไมค์นะฮะหรือว่าพี่ๆที่กำลังประสบภัยนะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับผมเอาละฮะในช่วงนี้ฮะช่วงพาเลทเพลงฮิตสีผ้านะฮะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตกันเลยครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับโอ้โหเมื่อกี้นี้ผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าจบไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผลงานเพลงจากน้องพรจันทพรนะครับผลงานเพลงกำลังใจที่ไกลกันจังนะครับสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอฮะคำร้องทำนองนิกสลอปปี้ครับเรียบเรียงเผ่าสตูดิโอนั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากน้องพรจันทพรนั่นเองครับผลงานเพลงกำลังใจที่ไกลกันจังครับในช่วงนี้นะของเพลงนี้มหานคร

ชาร์ตนะครับผมทักทายพี่ๆทุกท่านกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมและฟังเพลงกันนะในช่วงนี้นะครับผมทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันด้วยนะครับสวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับผมน้ำท่วมจะ น้ำท่วมจะเสียดีเจมาจัดรายการไม่ได้ใช่นะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับผมที่เข้ามาน้องฟ้านี่น้องฟ้าบอกว่ากลับมาแล้วเปิดไปบิดมอไซค์มาครับนะแอบไปไหนกันเนาะนี่น้องฟ้านี่นะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็เอาละครับในช่วงนี้ครับเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะฮะขออนุญาตจัดผลงานเพลง2ผลงานเพลงรวดก็เลยกันนะครับให้กับFC ที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงพร้อมๆกันเลยครับ

0: ังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรม

0: ไวด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไวด้า
1: ไวด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับผมขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็21นาฬิกา48นาทีนะฮะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังเนี้ยมาตั้งแต่ต้นรายการเลยขอบพระคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์เนี่ยยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจ๊ๆครับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับผมเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆด้วยนะฮะที่กำลังประสบปัญหานะฮะตอนนี้น้ำท่วมกันอยู่นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยท่วมเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝ่าย PBFC เนี่ยเฝ้าระวังกันด้วยเนี่ยน้ำตอนนี้น้ำจากทางเหนือเนี่ยกำลังมามาที่กรุงเทพมหานครนะครับยังไงก็เฝ้าระวังกันไว้ด้วยนะครับเอาละฮะยังไงก็พรุ่งนี้แน่นอนครับเจเจกับหนุ่มน้ำมนต์เนี่ยเวลาเดิมเลยเนี่ยสองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มนะฮะท้ายชั่วโมงที่สองนี้ครับขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ไปด้วยบทเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้แล้วกันนะสำหรับผลงานเพลงดอกไม้กับหัวใจนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: ชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะนะคะเจอกันแบบนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะวันนี้29กันยายนคุณผู้ฟังนะคะพรุ่งนี้30ส่งท้ายเดือนกันยายนกันแล้วนะคะก็นะอีกนิดเดียวคุณผู้ฟังนะคะเราจะข้ามไปสู่เดือนที่10นะคะแล้วก็11 12จะได้ผ่านปีนี้ไปนะคะก็หวังว่าคงจะไม่มีอะไรที่มันจะนะช้ำอกช้ำใจอีกแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็วันนี้หลายๆพื้นที่นะคะก็น้ำลดแล้วนะคะถนนก็แห้งนะคะสามารถสัญจรกันบ้างได้อยู่นะคะในหลายๆพื้นที่แต่ว่าก็ยังมีหลายๆพื้นที่ที่นะคะยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะหลายๆคนนะคะทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนนะคะก็ส่งกำลังใจส่งข้าวส่งน้ำด้วยตรงนี้สำคัญมากๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเท่าที่ติดตามข่าวสารนะคะในเรื่องของการพยากรณ์อากาศต่างๆนะคุณผู้ฟังก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่นะคะที่อยู่ริมน้ำอ่ะแบบว่าเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยคุณผู้ฟังนะคะก็ต้องดูอยู่แม้ว่าฝนจะไม่ตกนะวันนี้ใช่ไหมล่ะนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุณผู้ฟังนะคะนะขอให้ทุกที่ปลอดภัยใช่เลยนะคะขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจด้วยค่ะคุณผู้ฟังมานะเรามาพูดถึงงานเพลงของเรานะคะวันนี้ที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังค่ะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอน

นะคะวันนี้เป็น3งานเพลงโปรดของดีเจเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นเพลงหวานหวานนะหลากหลายอารมณ์เหมือนกันนะคะเริ่มต้นมากับพี่จอหลายใจค่ะคุณผู้ฟังงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยหัวใจฝากถามค่ะพี่ฝนธนสุนทรค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับคนเคยเห็นหน้าดวงตาคงทองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะอ่ะนะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทุกช่องทางเลยนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะออนไลน์ก็หลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันนะคะเว็บไซต์ของเรานะคะเป็นเว็บไซต์ในตำนานจริงๆนะคุณผู้ฟังคิดว่าหลายคนก็เคยกดเข้าไปฟังหนูนี่เคยนะสมัยแต่ก่อนนี่คือนานมากตั้งแต่ยังไม่ได้มาจัดรายการเนี่ยก็เคยเข้าไปในเว็บไซต์ด้วยนะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะนะคะลองได้นะลองเข้าไปฟังได้ชัดแจ๋วเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่สะดวกยิ่งกว่านั้นคุณผู้ฟังนะคะเพราะเราใช้สมาร์ทโฟนแล้วเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันนะคะไว้ในโทรศัพท์ของเราได้เลยกดฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะกับ MCOT Connect นะคะ MCOT Connect เนี่ยก็จะรวบรวมนะคะทุกรายการทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะอยากจะติดตามข่าวต่างๆนะคะข่าวสารบ้านเมืองก็ติดตามได้จากที่นี่ได้ด้วยนะคะเป็นข่าวจากทางสำนักข่าวไทยเลยนะคะแล้วก็รายการต่างๆของทางอสมทนะคะนอกเหนือจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็ยังมีรายการอื่นๆของอสมทด้วยเช่นเดียวกันติดตามฟังได้ที่แอปนี้นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะกับ MCOT Connect นะคุณผู้ฟัง MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะโอเคแอปนี้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะหลายคนบอกว่าชัดเจนมากเสียงดีนะคะก็มีเอาไว้นะคะเพราะว่าบางช่วงเวลาคุณผู้ฟังบอกว่านะคะบางทีก็ฟังทางวิทยุไม่ได้บ้างนะคะในบางพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยคิดว่าแอปนี้น่าจะช่วยทำให้เรานะคะได้อยู่ด้วยกันได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทักทายสมาชิกนะคะที่เข้ามาที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะจ๊ะนี่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะนะเมื่อกี้น้องบอสไม่ได้มานะคะอาจจะเดินทางไม่สะดวกนะคะก็ติดในเรื่องของน้ำนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าดีเจคนไหนที่มาได้ก็จะพยายามมานะคะนะเจอกันแบบนี้แหละนะคะทางไลฟ์ของเรานะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95เน้นย้ำนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะติดตามเอาไว้นะคะที่นี่นะคะกิจกรรมของเรามีตลอดทั้งปีนะคะสำหรับกิจกรรมมหานคร Family นะคะเอาล่ะนะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์นะคุณผู้ฟังนะคะกับสายชิวฮิวใจใครอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้ของงานเพลงพิเศษนะคะขอหน้าไมค์นี้ขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเลยคุณผู้ฟังนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอยากคุยสายหน้าไมค์ก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะหรือจะส่งมาเป็น SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400มีเข้ามาแล้ว1นะคะบอกว่าขอเพลงล่องเรือหารักนะคะในเวอร์ชั่นของคุณโอ๊ตคณิตอันนี้น่าจะเป็นมหานครไลฟ์ใช่ไหมนะคะจากน้องไบค์นะคะก็เป็นบันทึกการแสดงสดแล้วก็เก็บบรรยากาศความสนุกสนานด้านหน้าเวทีนะคะเป็นเสียงสดๆจากศิลปินที่เขามาร่วมกิจกรรมกับเรามาเล่นคอนเสิร์ตเนาะมาโชว์เนี่ยให้แฟนๆได้ฟังกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มานี่แหละเราก็จะได้มาฟังกันในช่วงของมหานครไลฟ์ด้วยเนาะเดี๋ยวว่ากันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เพจก็มีเพลงเข้ามาเรื่อยๆรวมถึงหลังไมค์ของเราด้วยที่02-248-1366นะคะอ่ะนะเดี๋ยวจัดให้หนึ่งงานเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะอันเนี้ยมอบเป็นพิเศษสำหรับคนสวยแถวๆนี้ด้วยแหละ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายมารออยู่แล้วนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณลูกตาล
1: สวัสดีค่ะพี่โชคดีนะคะโอ้โหชื่อดีดีนะขอให้โชคดีด้วยนะฮะ
2: แล้วก็
1: ค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะพี่โชคดีค่ะ
2: ยังเลยครับ
1: ยังเลยวันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่โทรมาหน้าใหม่ใช่ไหมคะ
2: ครับครั้งแรกครับ
1: ครั้งแรกเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาแล้วปกติพี่โชคดีฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะลูกทุ่งมหานคร
2: ก็ฟังประมาณสี่ทุ่มอะคร
1: ับอ๋อก็คือช่วงที่ตันจัดเลยเนาะดึกๆหน่อยนะคะลากยาวไหมคะลากยาวไปถึงปีอะไรไหม
2: เสียงคืน
1: อ
2: ะไรบางที
1: ก็อ่าฮะค่ะอ๋อแค่ประมาณเที่ยงคืนเนาะเออขอบคุณ
2: บางทีก็ฟังของเมติชาด้วย
1: ค่ะยาวไป

0: ถึงพี่เพชรด้วยไหมตีห้าไหมไหวไหม
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวนะเอ็นดูขอบคุณมากๆเลยอยู่นครศรีธรรมราชแถวไหนคะเนี่ยพี
1: ่อยู่ตุ้งสงคร
0: ับถุงส้งนะโอ้โหโอเคเลยได้เลยค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่โชคดี
1: เพลงดวงใจของฟางทิพย์ครับ
0: ได้เลยค่ะดวงใจอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้พ่อกับแม่ครับ
0: ค่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามานะคะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวใจกับเพลงนี้ดวงใจปรางทิพย์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำวิคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอขอบคุณสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งนึงนะคะพี่โชคดีจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะคะช่วงหนึ่งนะเพลงนี้นี่แบบติดชาร์ตกับเราเนี่ยนะคะมหานครชาร์ตเนี่ยยาวนานติดต่อกันหลายสัปดาห์แล้วก็อยู่ในฮิตนะคะอันดับต้นๆด้วยนะคุณผู้ฟังเป็นงานเพลงที่มีความหมายดีมากๆนะคะสื่อถึงได้อะไรแบบหลายอย่างมากๆแล้วก็คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาช่วงนั้นแบบทุกวันและแทบทุกชั่วโมงด้วยนะคะดวงใจปรางทิพย์นั่นเองนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราเน้นย้ำ02-248-1366นะคะนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะสามารถโทรเข้ามานะคะที่แป้งแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้ได้เลยนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายสมาชิกของเรากันต่อที่เพจ LTM FM 95นะคะรวมถึงเพลงต่างๆมากมายตัวนี้ที่นะคะมารออยู่แล้วหลังไมค์นะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมเรามาพูดถึงกิจกรรมเพื่อสุขภาพกันก่อนดีกว่านะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะต้องหันมาดูแลสุขภาพกันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆคนก็มีความสนใจในเรื่องนี้ด้วยนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับกิจกรรมเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองนะคะตอนนี้นะคะจะมีภาวะในเรื่องของการเป็นเบาหวานไขมันความดันนะคะอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายต่างๆนะคะรวมอยู่ในโรคของ NCDดีนะคะเป็นโรคที่ไม่ใช่แค่คนสูงวัยที่จะต้องเจอเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังอยากจะชวนคนไทยหนีห่างโรคนี้นะคะโรคที่เสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเจาะลึกให้รู้จักโรค NCD นะคะฟังประสบการณ์ป่วยจริงจนเกือบไม่รอดนะคะพร้อมกับเสริมด้วยพลังของสมุนไพรไทยนะคะที่จะช่วยให้เราห่างไกล NCD ได้นะคะจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะปรับจานอร่อยให้ไกลโรคนะคะที่เราจะได้รู้ว่ากินแบบไหนนะคะกินแบบไหนเสี่ยงกินแบบไหนดีนะคะกินแบบไหนจะไม่ดีต่อสุขภาพอันเฮลตี้นะคะก็จะมีนักกำหนดอาหารวิชาชีพเนี่ยมาให้ความรู้กับเราตรงนี้ด้วยพร้อมทั้งมีเวิร์กช็อปค่ะออกกำลังกายป้องกันโรคนี้ไปด้วยนะคะกับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะกิจกรรมนี้นะคะเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD จะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถจองที่นั่งได้เลยด่วนๆเลยนะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะมีแอดไซน์ด้านหน้าด้วยนะคะ thinkingradio เน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะนะคะอย่างน้อยเนี่ยคุณผู้ฟังเราก็จะได้ทราบเอาไว้ก่อนแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้มีอาการไม่ได้มีภาวะอะไรที่เป็นแต่ว่าถ้าเราทราบไว้ก่อนเราก็จะได้ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะนะฮะส่งความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาทักทายกันหน่อยโอ้โหวันนี้สติ๊กเกอร์เยอะมากเลยทักทายสวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีกำลังแบทเทิลสติ๊กเกอร์กับพี่สังสุราษฎร์อยู่ข้อความหายไปหมดแล้วนะตอนนี้มีแต่สติ๊กเกอร์นะนะคะทักทายทุกท่านนะจ๊ะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่สันทัศน์นะคะพี่ธนวุฒินะบอกวันนี้ดีใจแต่งหน้าสวยมากๆเลยโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะนะคะหน้าขาวมากเลยนะคะลอยไปเลยเนี่ยหน้าฉันคอใครพี่บอลวีนะคะรายงานตัวบอกว่าอยากฟังน่ารักอย่างไรพี่บอลวีวันนั้นหนูเปิดไปให้พี่บอลอาจจะแบบว่างีบหลับไปหรือเปล่านะคะมีวันหนึ่งเห็นขอข้อความมาหลายอันแล้วจะบอกว่าไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าจะบอกว่าเปิดให้ไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันนะแล้วก็ยังคงนะคะสติ๊กเกอร์เยอะมากค่ะข้อความใครไม่เจอน้องไบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่หานรักสันตินะคะขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้เขาแข่งเรื่องสติ๊กเกอร์กันอยู่นะคะใครที่ตันยังไม่ได้ทักทายข้อความนะคะรบกวนพิมพ์มาอีกทีหนึ่งสวัสดีพี่หนุเจริญนะคะพี่เดียวจรัญระโนดแล้วก็เดี๋ยวนะ นี่พวกเธออย่าแกล้งฉันสิข้อความหายหมดเลยเนี่ยเอาเนี่ยพี่นักรบนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทักทายทุกท่านนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะอ่ะนะตอนนี้งานเพลงเข้ามาเพิ่มเติมSMS ด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องลูกตาลวันนี้ขอเพลงแต่ปางก่อนที่น้องโอ๊ตร้องคู่กับน้องหญิงได้ไหมคะพี่รุ่งนะคะได้ค่ะพี่รุ่งนะคะทาง SMS นะคะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงเพื่อนเพลงหวานกันแล้วกันเนาะเพราะเป็นเพลงแบบว่าเพลงละครเพลงแบบว่าลูกกรุงเนาะได้เลยนะคะนี่ให้คำสัญญาเลยนะออกสื่อเลยนะพี่รุ่งนะรอฟังนะคะชั่วโมงที่2ตอนท้ายๆชั่วโมงกันแล้วกันเนาะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะเลยเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงนี้ให้ก่อนก็แล้วกันนะจากลุงน้อยประจวบมีเธอไม่มีท้องงานจากพี่ไม้พี่รมพรค่ะ

0: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเนี่ยค่ะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5%

0: เอางูลุกขึ้นนะ
1: เนี่ยเราก็จะเฝ้าที่หลังควายกันได้ไหม
2: สวัสดียังเป็นทางการอีกแล้วสนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: Green
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์ Pulsar
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
10: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
9: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322

0: อกหักจากปากใต้นะคะงานเพลงนี้นะคะเอกชัยศรีวิชัยนะคะมีฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะนะจากพี่อเนกสุโขทัยนะคะในพี่อเนกก็อยู่ในไลฟ์ด้วยเหมือนกันนะคะทักทายเพิ่มเติมพี่อุดรนะคะจากสปป.ลาวด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีคุณแม่จิราวรรณนะคะแนะนำงานเพลงของน้องไรอันเข้ามากับกลางดาวนะคะพี่สุบอกโอ้โหเพลงเพราะโดนใจนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่หานรักอ่านทักทายกันไปแล้วพี่วิจิตนะคะคุณแม่ลำพันธ์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ไพศรีพี่สายหมอกพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่ประธานบอกทักทายทุกคนเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวอยู่กันต่ออีกนะคุณผู้ฟังตอนนี้22:54 นะคะเรายังเหลืออีก1เพลงในชั่วโมงนี้แต่ว่าชั่วโมงหน้าเพลงยังมีอีกเพียบนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะงานเพลงนี้เหมือนจะติดค้างไว้ตั้งแต่วันก่อนแสงจันทร์ในเวอร์ชั่นของอาจารย์ไข่มาริโฮน่าฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวสุพริยาค่ะจัดให้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแล

0: ากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:02 น.นะคะคุณผู้ฟังคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะอาล่ะนะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากจังหวัดตรังนะคะแล้วก็โอ้โหรอถือสายรอเลยล่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่จรัญค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับผมนะคะเห็นบอกเมื่อกี้ถือสายรอนานเลยเหรอจ๊ะ
3: สายรอไม่เราไม่วางนี
0: ่โอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะฮะอยู่บ้านอ่ะจ๊ะอยู่ไหนเนี่ย
3: อยู่ในป่ายาง
0: โอ้อยู่ในป่ายางวันนี้กรีดยางเนาะ
3: กับเพิ่งได้กรีดนี่ลูกตาลนี่ขนตกอีท้ายเลย
0: นั่นน่ะสิ
3: เพื่อนก็น้ำท่วมแต่ว่าพี่ก็
0: จ้ะ
3: ดีกว่าพวกน้ำท่วมหน่อย
0: ก็นั่นน่ะสินะคะก็นั่นสิคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นภัยธรรมชาติแต่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะแล้วก็
3: ก็ปีที่แล้วพี่เจอมาแล้วที่หาดใหญ่ปุ๊
0: จ้ะอ๋อ ปีที่แล้วพี่อยู่หาดใหญ่เหรอช่วงนั้น
3: อยู่หาดใหญ่ไปโรงพยาบาลปฏิปอไปเอายาเสพติดโรงพยาบาลหาดใหญ่ว่าอยู่สงขลาสัก2วันติดน้ำท่วมเลย
0: เลยกลายเป็นผู้ประสบภัยไปด้วยเลยตอนนั้น
3: ติดน้ำท่วมทีนี้เนี่ยว่าจะได้ยังสัก4-5วันก็จะได้ไปทำบุญกินเจหรอที่หาดใหญ่นี่ลูกดัน
0: นั่นน่ะสิหนูก็รออยู่เหมือนกันหนูก็กินเจทุกปีเหมือนกันพิจารณาอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะจ๊ะ
3: ต้องไปทำหน้าที่ได้พอดีเพราะเป็นลูกหมาม้าแล้วทีนี้เป็นมีกงอยู่ในตัวด้วย
0: อ๋อแล้วก็มีที่เราเคารพนับถือเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ก็มันมีทีนี้มันต้องไปหน้าที่เขาเกอบกป้องรักษาชีวิตเราอยู่ด้วย
0: ดีแล้วดีแล้วนะคะเราให้คำมั่นสัญญากับใครเนาะเราก็ต้องทำ
3: ก็นี่ไม่ใช่คุยลูกตาลก็ผมนั้นช่วยมาทั้งทั่วทั้งประเทศไทยแล้วที่อยู่ที่ผมนี
0: ่จ้ะ
3: แต่ว่าเราไม่ได้เรียกร้องเงินทองเขาหรอกคงไม่มาช่วยชีวิตคนก็ช่วย
0: ค่ะ
3: ไปทั่ว
0: ดีแล้ว
3: แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเน้นเป็นว่าจะไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านแล้วเพราะไปเจอมาเยอะมากมาย
0: ค่ะ
3: มีจังดีไม่ดีมีปนปะปนกันหมดทีนี้เราทำไม่ได้แบบนั้นก็เลยสวดมนต์อยู่ที่บ้านจ้าแล้วคนตุลาเขามาหาเองลูกตา
0: ลจ้ะนะเป็นที่พึ่งทางใจด้วยเนาะนะพิจารณาเข้าใจแล้ววันนี้กรีดยางไปได้เยอะยังอ่ะ
3: ใช่ว่าเราเตรียมเหนื่อยนี่ลูกตาลพอเหนื่อยแล้วเราก็เป็นคนผัวอยู่แล้วก
0: ็เอาเท่าที่ไหวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ได้ไหวเพราะว่าจากไปไม่ได้ไปอะไรเป็นนิดเดียว
0: โอเคโอเคได้เลยวันนี้พี่จรัญบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่นกพรพนาเหรอจ๊ะ
3: ครับคนที่เขาบอก
0: คนที่เขาบอกฮักเนาะได้เลยอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: อ๋อไอ้ทุกคนแหละที่ฟังทุกเสียงทุกสายบอกไอ้บ่าววีด้วยคงจะกรีดยางอยู่หรอก
0: อยู่ที่ไหน
3: อยู่ตรงตรงเลยว่ะวีนั่นนะไอ้บอลวีบอลวีนั่น
0: อ๋อพี่บอลวีอ่ะใช่ใช่พี่บอลวีอยู่ทุ่งสงอ๋อเป็นเพื่อนกันเหรอจ๊ะ
3: ไม
0: ่ทำไมอ่ะรู้จักกัน
3: เขาเคยเห็นเขาบอกว่าเขาเคยอยู่สงขลากันอ๋อ
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ว่าของพี่ก็ติดอยู่สงขลาหรอกอยู่อันใหญ่อยู
0: ่
3: หลังมออันใหญ่ของพี่อยู่ในนั้น
0: โอเคได้เดี๋ยวพี่เขาอยู่ในไลฟ์อยู่เหมือนกันน่าจะได้ยินนะ
3: ได
0: ้จ้ะ
3: เขาก็ฟังอยู่แล้วเลยเขาคงจะกรีดยางเหมือนกัน
0: คิดว่าโอเคพี่จรัญค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงเนาะ
3: ครับผม
0: ครับผมขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย

0: น้ำพริกเป่าปันไท
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคจ้าวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็
0: ครับ
1: ค่ะดูแลตัวเองนะรักษาสุขภาพด้วยครับ
0: ครับครับสวัสดีครับลูกเช่นกันกับลูกตาลก็เหมือนกันครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับคนที่เขาบอกฮักนกพรพนาค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็ที่จบไปกับดอกกระเจียวบานนะคะหลายคนคิดถึงเพลงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าช่วงหนึ่งก็โอ้โหเปิดทุกวันเลยแล้วก็มีคุณผู้ฟังขอมาแทบจะทุกชั่วโมงเลยด้วยเหมือนกันนะคะงานจากพี่ก้องห้วยไร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นเจ้าดอกจำปานะคะงานจากสองสาวเมลตวิสาแล้วก็ตุ๊กตาเนริศราค่ะตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจนะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนค่ะเพลงนี้แม่พรฝากมานะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดนะคะจากสายหน้าใหม่ของเรานั่นเองคนที่เขาบอกฮักนกพรพนานะจ๊ะก็จัดให้อ้อเจ้าดอกจำปาเป็นเพลงที่ฝากเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะจากพี่บังเราะนครศรีธรรมราชวันนี้ก็ยังคงโนหนึ่งเช่นเดียวกันนะนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามานะคะรวมถึงทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่สวัสดีแหมนะบอกว่าพาเรทเพลงฮิต4เพลงเพราะสุดๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะส่วนน้องอินแทนบอกว่าจะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะดอกกระเจียวยังจะบานเหรอครับเนี่ยเออนั่นน่ะสินี่เป็นคำถามนะอันนี้อาจจะพิเศษไงบานตลอดเวลานะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีนะคะพี่พบนะคะแล้วก็ขอเพลงที่ลูกตาลร้องก็มันน้อยใจนะนะฮะเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยมะแบบสดๆไงแล้วก็มีวันนี้มีดอกชบาสีแดงเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องพักก่อนเพราะวันนี้เพิ่งเปิดอ่ะนะร้องให้ฟังแทนสวัสดีน้องบอยนะจ๊ะแล้วก็พี่นางหนูวันด้วยนะคะคุณแม่บุญคุณพี่บุญเพชรนะคะคุณอาร์จากลำลูกกาด้วยค่ะทักทายนะจ๊ะแล้วก็มีอ๋อเมื่อสักครู่นี้พี่จรัญนะคะเขาได้มอบเพลงคนที่ขับบอฮักแบบว่าเป็นพิเศษให้กับพี่บอลวีเขาบอกพี่บอลวีนะน่าจะกรีดยางหนูด้วยเหมือนกันพี่บอลวีก็เลยส่งข้อความหาพี่จรัญว่าขอบคุณพี่จรัญที่มอบเพลงให้นะครับนี่หนูเป็นสื่อกลางให้นะคะแล้วก็สวัสดีพี่ไตรรัตน์ด้วยเพิ่มเติมเข้ามาน้องหนูนาสวัสดีจ้าบอกฮัลโหลพี่ตาลนะคะฮัลโหลขอบคุณค่ะทักทายกันมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะในช่วงนี้นะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงแบบขยับจังหวะขึ้นมาสักนิดนึงกันละกันเนาะนะคะเมื่อกี้สิ่งงานเพลงช้าๆหมดเลยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ค่ะฝากเพลงนี้เข้ามางานจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะจ๊ะรักไม่ไหวแล้วโว้ย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะจ๊ะจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่มาแนะนำในชั่วโมงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเป็นงานเพลงใหม่จากคุณเอ๊ะพักดีนะคะจากวงระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์นะคะก็จากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะกับเพลงผิดหวังซ้ำเท่าคำร้องทำนองโดยอาจารย์เฉลิมพลมลาคำนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคา

0: ผิดหวังซ้ำเท่าเออนะคะงานจากพี่เอระเบียบวาทศิลป์นะคะก็เป็นเพลงสนุกๆนะคุณผู้ฟังนะคะคุณชอบเพลงนี้ก็ขอเข้ามาได้เลยทุกชั่วโมงนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงนะคะที่จะเลือกมานะคะจากมหานครชาร์ตของเราเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้กับเพลงที่วันนี้หลายคนนะคะฝากเข้ามาเยอะมากเลยนะคะกับแผลใหม่งานจากน้องหมิวรัชดาพรนะคะดูกันหน่อยนะอยู่ในฮิตเท่าไหร่แล้วล่าสุดนะคะเออแผลใหม่อยู่ในฮิตที่10นะคะเป็น cover version นะคะคุณผู้ฟังนะคะจากสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะต้นฉบับรู้สึกว่าจะเป็นพี่จินนะจินตลาดพุนลาบแล้วก็กลับมาไวรัลกลับมาฮิตอีกครั้งนะคะในเวอร์ชันนี้นะคะน้องหมิวนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยจบสารเนาะนุชวิลาวันค่ะ2งานเพลงนี้จัดให้ในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

อยากมอบเพลงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งสำคัญนอกเหนือจากกำลังใจจากคนรอบข้างนะคะก็เราก็ควรมีกำลังใจให้กับตัวเองด้วยบางครั้งบางทีมันไม่ไหวแล้วจริงๆคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราต้องรักตัวเองให้มากที่สุดนะ

0: เพราะว่าสุดท้ายจริงๆเราก็ยังอยู่ด้วยตัวของเราเองเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวคุณผู้ฟังนะคะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตอยู่แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะหลายๆคน อยู่กันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะยาวมาเลยแล้วก็วันนี้เพลงไหนที่ไม่ได้เปิดจริงๆนะขออภัยนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่ณภศรนะคะบอกเสียงพี่ฝนนี่เพราะมากๆแล้วก็เป็นเพลงดังในวันวานโอ้ชอบมากเลยเพลงดังวันวานนะคะจริงเพลงนี้นะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่วุฒิชัยนะบอกก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่แวะเข้ามาทักทายกันสักหน่อยแล้วก็ไปฟังต่อทางวิทยุนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่ภัยสิทธิ์ใช่ไหมคะบอกฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยขอบคุณมากๆแล้วก็ไปกรีดยางต่อแล้วด้วยนะคะไม่ได้ทักทายใครวันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะข้อความเข้ามาเยอะมากแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะเยอะมากจริงๆพี่ศรีสุนทรนะคะสวัสดีค่ะนะแล้วก็ใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะคือข้อความมันมีจำกัดของผู้ฟังเวลาเลื่อนๆๆไปแล้วก็สมมุติว่าข้างบนเนี่ยมันก็จะหายไปละหนูก็จะไม่สามารถเห็นได้ละนะคะขอบคุณมากน้องดูดีส่งมาเนี่ยเห็นละเห็นละแอบเห็นมีคนงอนด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะแม่เกลนะคือจังหวะแบบเป็นจังเขาเรียกว่าอะไรอะจังหวะนรกอะคือกำลังจะทักแต่ไม่ได้ทักแล้วก็เข้าเพลงแล้วก็ข้อความมาปุ๊บหายไปอะไรเงี้ยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีนะแต่ไม่ทันจริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะส่งท้ายกันกับเพลงที่ติดค้างไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกฝากเข้ามาทาง SMS นะคะ
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับเพลงที่พี่รุ่งฝากมาทาง SMS นะคะแต่บางก่อนในเวอร์ชันของพี่หญิงทิติการฮะฟีเจอริ่งกับคุณโอ๊ตนั่นเองนะคะถือว่าได้ฟังเสียงโอ๊ตไปด้วยนะน้องไบค์นะน้องไบค์อยากฟังเพลงอีกเพลงนึงเดี๋ยวไว้อีกไม่พรุ่งนี้มาลืนอะไรเงี้ยนะให้มาทวงพี่ตาอีกทีละกันนะคะสำหรับเรื่องของหานครไลฟ์นะใครขอเพลงมาจริงๆคุณผู้ฟังหนูพยายามแบบว่าจัดให้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็จำด้วยนะเป็นคนแบบจำอะค่ะใครพูดอะไรจำจะขอเพลงอะไรไว้บางทีมันไม่ทันคุณผู้ฟังนะเพลงมันเยอะมากๆแล้วก็เวลาเรามีจำกัดนะคะเดี๋ยววันนี้ส่งท้ายกับเพลงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชุนิชา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบ

0: หนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

เห็นกันทุกทีมามาสิข้ามคลองรักกันรักกันถึงน้องอยู่ฝั่งถนนใครโพ้นพี่ก็ไฟฝันพี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูกพันรักกันด้วยใจบ้านน้องอยู่ฝั่งถนนบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกันอ่ะ

อ้าวบึดจำบึดจำบึดจำบึดอ้าวบึดจำบึดจำบึดจำบึดอุ้ยจะบอกว่า 3-4 ผลงานเพลงจัดให้ต้นชั่วโมงนะคะ3-3ผลงานเพลง3ผลงานเพลงวอลลมฝากรักนะคะจากอานัทค่ะตามมาด้วยรักข้ามคลองจากออฟนะคะแล้วก็รวมสุดท้ายเลยคือบุญแข่งเรือจากกระท้อนนั่นเอง3ผลงานเพลงจัดให้นะคะกับประชาชนชาวไทยที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ

0: ันสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: แน่นอนนะคะต้องบึดจ้ำบึดจ้ำบึดจ้ำบึดเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เมื่อวานนี้น้องเมย์ไปลงพื้นที่มาใช่ไหมที่จะบอกก็คือคนไทยปรับตัวเก่งเวอร์เก่งมากแล้วถ้าเก่งขนาดนี้นะใครเขาจะไปทับถมเราได้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะมนุษยชาตินี่ต้องจารึกเลยนะว่าต้องยอมรับนักวิจงวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต้องยอมรับนะว่าคนไทยเนี่ยปรับตัวเก่งมากจริงๆเพราะว่าล่าสุดจะไปดูเนี่ยเป็นตลาดน้ำเรียบร้อยแล้วเอากะละมังเอาถังน้ำแข็งมาขายปลานะคะใส่อะไรนะใส่น้ำแข็งมาแล้วก็มีปลาอยู่ในนั้นนะเอาไปเล่ขายแล้วยังไม่พอมีผักเอาอะไรนะเขาเรียกผ้าใบอ่ะสีฟ้าขาวๆอ่ะนั่นแหละกางจ้าขายผักนะจ้าแล้วก็ไปตะเวนค่อยๆไปขายตามในหมู่บ้านแล้วก็มีคนลงมาซื้อทำกับข้องกับข้าวขายกันแบบฮัลโหลคนไทยจะสนุกไปไหนถามก้อนคือเราสามารถปรับตัวได้เก่งมากจริงๆโอ้ยแม่คุณนี่ล่าสุดเห็นที่เขาขายกันเนี่ยแถวๆหน้าเดอะมอลล์ใช่ป่ะบางกะปิเนาะแฮปปี้แลนด์ช่วงนั้นอะโอ้โหนึกว่าตลาดน้ำเก่งไปอีกนะคะมีคนถามว่าพรุ่งนี้ว4ไหมถ้ามีหน่วยงานขอว7ก็จะไปค่ะประมาณนี้อ่ะตอนนี้น้องเมย์ให้ไปละ3ผลงานเพลงสนุกๆเนาะที่เรียกว่าเป็นสีสันฟังแล้วมันจะได้คึกครื้นบ้างไม่เศร้าจนเกินไปเมื่อวานเปิดเป็นผลงานเพลงให้กำลังใจแต่วันนี้เราขอแบบคืนเครงไปตามคนไทยเลยเพราะว่าไม่มีใครที่ดูทุกยากขนาดนั้นจริงๆหมายถึงว่าโอเคคนที่เขาป่วยติดเตียงชาวบ้านที่เขาแบบต้องการความช่วยเหลือนักศึกษาที่ติดอยู่ตามหอพักนะคะหรือรวมถึงคนที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาได้รับความลำบากแหละแต่มันก็จะมีคนไทยอีกกลุ่มก็มีเขาเรียกอุปกรณ์หลากหลายมากๆที่เป็นไอเดียบันเจิดนะคะที่เห็นแล้วเราก็ยังคิดไม่ถึงเลยว่าโอ้อันนี้ก็ได้หรอโอ้ก็ทำอย่างนี้ก็ได้หรอเนี่ยถือว่าปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็เคยมีภูมิศาสตร์ใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆกรุงเทพมหานครเป็นกรุงเทพที่เป็นเมืองหลวงหนึ่งที่สมัยอยุธยาหรืออะไรเงี้ยสังเกตไหมว่าเวลาพม่าจะมาตีอ่ะเวลาเขามาเสร็จอ่ะแบบเตรียมทัพเตรียมอะไรอย่างเงี้ยจะมาตีตรงแบบอยุธยาเตรียมตีแบบแถวๆเมืองหลวงของเราอย่างเงี้ยมันก็จะมีโซนที่มันเป็นน้ำขึ้นอ่ะพอน้ำขึ้นมาพม่าก็ต้องถอยทัพกลับไปใช่ไหมประมาณเนี้ยเขาเลยบอกว่าไม่แปลกนะแต่พอวันนึงที่กรุงเทพเป็นเมืองอุตสาหกรรมอ่ะเขาก็มีวิธีการผันจัดการน้ำให้มันไปรอบนอกไปทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาคืนสู่ธรรมชาติกลับมาสู่ที่เดิมว่าประเทศของเรามันก็ไปตามภูมิศาสตร์แหละเนาะเราก็ต้องปรับตัวกันไปตามนั้นแต่ชื่นชมจริงๆในการปรับตัวเก่งมากๆของคนไทยก็อยากจะให้เป็นกำลังใจนะคะซึ่งกันและกันตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเรียกว่า มีสรรพกำลังหลากหลายคือน้ำผึ้งเรือเสือผึ้งป่ามีกลุ่มจิตอาสาที่พร้อมจะช่วยเหลือมีน้ำใจไมตรีต่อกันและกันเป็นประเทศเดียวที่หนูภูมิใจมากๆว่าเราเรียกกันเองว่าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเสมือนเราเป็นญาติกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรช่วยกันได้ช่วยกันก่อนเพื่อนบงเพื่อนบ้านลองถามกันก่อนว่ามีไหมพอไหมได้อีกไหมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีบางแฟลตใช่ไหมแฟลตในแฟลตคลองจันทน์เนาะที่เขาอยู่ติดถนนเขาก็จะบอกว่ากู้ภัยข้ามไปเลยดูแลตัวเองได้อย่างเงี้ยน่ารักมากนะคะขอบคุณจริงๆคนไทยทุกคนที่เข้ามาช่วยบางบ้านนี่อยู่นอกพื้นที่แล้วอยู่ฝั่งทนอยู่ฝั่งอะไรที่แบบว่าไม่ได้เปียกน้ำไม่ได้เจออะไรเงี้ยก็ร่วมบริจาคบางคนซักผ้าไม่ทันซักผ้าไม่ทันแล้วน้ำท่วมก่อนไม่มีเสื้อผ้าใส่อ่ะก็มีการเอาเสื้อผ้าเก่าๆมาใส่หรือมิกแอนไม่แมทอะไรก็เป็นสีสันกันเนาะว่าเอ้ยแต่งตัวอะไรมาอ๋อพอดีเสื้อผ้าปกติอ่ะซักไม่ทันจ้ะก็เลยใส่เสื้อแบบแปลกๆใส่ชุดลาตีอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นสีสันกันไปในช่วงนี้อ่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงสนุกๆจากแบมพิชยานะพิชยานินเขามาเพิ่งมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยเนาะก็อ่ะจัดไปหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะนอกจอนอกใจจัดให้แล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่น้องเมย์ขอด่วนๆเลยโทรมาเป็นกำลังใจให้คนไทยให้รู้ว่าพวกเรายังอยู่ตรงนี้พวกเรายังพร้อมช่วย

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่ตอนนี้มาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: โอ้อยู่ริมถนนปะเนี่ย
2: ไปกินถนนครับ
1: เอ๊ขับรถอยู่เปล่า
2: เปล่าครับ
1: โอเคแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายเอกสุโขทัยครับ
1: ครับผมสุโขทัยน้ำแห้งดีนะ
2: ครับสุโขทัยไม่ชอบครับปีนี้
1: อืมแบ่งไปบ้างไหมล่ะ
2: ไม่อยากได้ไม่อยากได
1: ้โอ้ยไม่บงไม่แบ่งกันซะหน่อยเหรอ
2: แบ่งมาทำไมครับ
1: ไม่แบ่งน้ำไปก็ได้แบ่งเรือมาก็ยังดีไม่ต้องแบ่งเอาน้ำไปก็ได้เอาเรือแบ่งมาทางนี้หน่อย
2: ครับครับ
1: เพราะช่วงนี้นี่กรุงเทพนี่สนุกสนานคืนเคงมาก
2: ผมเห็นได้ทางโทรศัพท์แล้วทั่วมากเลย
1: เห็นเรือเป็ดยังเห็นเรือเป็ดยัง
2: เห็นอยู่อ่ะ
1: เห็นเรือยูนิคอร์นยังโอ้ยแต่ละคนมีอะไรนะเรือกาบกู้

0: ย่างเงี้ย
1: มีดังนั้นแหละ
0: เออมีกะละมังอ่ะกะละมังปกติมากปกติไปแล้วเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดนี่หนูนึกว่าอยู่ไอ้นี่สวนสยามแต่แต่แต่แต่แต่แต่โอ้ยคนกรุงไทยเอ้ยคนกรุงเทพมันสนุกอะไรขนาดนี้เนาะ
1: ผมชื่อเพลงจบดีกรุงเทพอะ
0: เออแบบช่วยเขาไว้เยอะไงตอนเนี้ยเจอบ้างเออเอาซะบ้างปกติแบบอย่างต่างจังหวัดเขามีปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมคนกรุงเทพก็จะส่งสภากำลังลงไปใช่ตอนนี้คือพอเมืองหลวงท่วมอ่ะเอาละ
1: เราคนกรุงเทพเจอกรุงเทพแหละ
0: ไม่แต่ว่าคนกรุงเทพเมื่อก่อนก็อย่างหาดใหญ่ใช่ไหมตอนนั้นคนกรุงเทพก็มีแบบลงเจ็ตสกีไปบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยไปใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วก็บันเทิงสนุกล่าสุดเห็นนี่มีขี่ม้าแล้วด้วย อาการโอ้ยเนาะนะคะแล้วก็ช่วงนี้สบายดีนะ
1: ครับสบายดีครับตอนนี
0: ้ตอนนี
1: ้สบายดีครับสบายดีครับไม่มีคนน้ำไม่ท่วมสบายดีครับ
0: น้ำไม่ท่วมสวัสดีครับ บอกแล้วให้แบ่งไปบ้างไม่งั้นก็แบ่งเรือมาบ้าง ปะโถนะช่วงนี้สุโขทัยฝนก็ไม่ตก
1: ฝนมันตกไม่เย็นนิดหน่อยนึง
0: ฮะมีปล่อยๆมาบ้างพอให้ชุ่มฉ่ำเย็น
1: ๆครับผม
0: มาให้กำลังใจคนกรุงเทพหน่อยเร็วแล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดที่ประสบอุทกภัยตอนนี้ด้วยนะเพราะว่าโอ้เยอะมากเหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยเร็วๆๆ
1: เป็นกำลังใจให้กับคนกรุงเทพเลยครับขอให้น้ำลดลงไวครับ
0: ครับแล้วจังหวัดอื่นด้วยครับ
1: ครับผม
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: รักเก่าที่บ้านเกิดครับ
0: รักเก่าที่บ้านเกิดจากเอกชัยศรีวิชัย
1: ครับผม
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทางสปอราครับแล้วก็น้องเมแล้วหลังใหม่เลยครับ
0: ได้เลยได้เลยจัดให้นะจ๊ะจริงๆเขามีแจ้งเตือนภัยว่าพายุอาจจะไปทางพม่าด้วยนะพี่พ่อแม่พี่น้องชาวพม่าก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันเด้อ
1: ใช
0: ่
1: เออเห็นมีว่าอย่างนั้นเหมือนกันนี่
0: ใช่ไหมใช่ไหมโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดเพลงให้ค่ะขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้น้ำท่วมนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยดูแลตัวเองมากๆเลยนะต้องอาบน้ำให้สะอาดด้วยนะเวลาไปลุยน้ำน่ะนะระวังเป็นโรคฉี่หนูต่างๆนะคะต้องอาบน้ำด้วยสบู่สมุนไพรที่สามารถดูแลคุณผู้ฟังได้อย่างล้ำลึกเลยเพราะว่าเขาทำจากสมุนไพรทั้งหมดมากกว่า23ชนิดนะคะกับสุขสกินค่ะล้ำลึกสุดๆแล้วก็ไม่พอสามารถอาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้ก้อนเดียวนี้คุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเป็นสูตรเย็นสดชื่นนะคะมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันค่ะโปรสุดพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นค่ะราคานี้ราคาดีราคาเดียวนะจ๊ะ999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือแอดช็อปมาเนียก็ได้นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขยับจังหวะกันหน่อยนะคะจะได้คืนเครงกันในช่วงนี้นะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะจ๊ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ดีใจอย่างแรงเลยวันนี้นะคะเดนมาร์กแกรม
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็น

0: ความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือ

0: โดยเมทิชาม
1: ากอดตัวเองแน่นๆเลยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่นะคะชาวตากชาวอะไรเงี้ยเนาะจังหวัดน่านจังหวัดอะไรที่อยู่แบบตอนบนที่โดนน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะปลาจงปลาจีนการเกินอะไรเนี่ยโอ้เต็มไปหมดนะคะทุกๆพื้นที่เลยนะเป็นกำลังใจให้นะคะนนทบุรีนนทบุรีปากเกร็ดต่างๆใช่ไหมมีพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีใครไปช่วยเหลือบ้างไหมนะคะก็ส่งข้อความมาได้ทาง Facebook เมทิชานะคะก็จะช่วยประสานงานให้ก็ตอนนี้เครือข่ายของน้องเมย์เนี่ยก็จะมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะพี่ๆดีแมทเป็นแพทย์ที่แบบช่วยฉุกเฉินการแพทย์เกี่ยวกับสภาวะภัยพิบัติด้วยนะแล้วก็มีพี่ๆ EMT นะคะที่เรียนมาด้วยกันจากโรงพยาบาลจุฬาภรแล้วก็จะมีอปพ.ร.ด้วยอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีใครนะป.เต็กตึ๊งมีพี่ๆสส.สก.ส.อะไรทั้งหลายเลยอ่ะเท่าที่เราจะประสานงานได้พี่ๆทหารนะคะถ้าสมมติว่าแบบต้องการความช่วยเหลือเนี่ยบอกมาทางน้องเมย์ได้เดี๋ยวน้องเมย์จะช่วยกระจายต่อให้นะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวเองอ่ะก็คือทำเป็นลิสต์เอาไว้ว่ามีใครชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะถ้าใครอยากได้ความช่วยเหลือจดนะคะหรือจำหรือจดบันทึกในโทรศัพท์ก็ได้อ่ะเตรียมพร้อมนะกำลังจะบอกข้อมูลว่าเราจะต้องแจ้งอะไรบ้างเพื่อให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเพราะว่าเวลาที่มันล่าช้าเนี่ยทำไมมันถึงช้าทำไมมันช้าจังเลยเพราะว่าให้ข้อมูลไม่ครบนะคะข้อมูลไม่ครบเนี่ยมันทำให้เราจะต้องโทรกลับไปถามหลายๆรอบถูกไหมเดี๋ยวถามใหม่ท่านนู่นนี่นั่นมันมีผลหมดเลยกับการที่เวลาลงช่วยเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าระดับน้ำมันถึงเท่าไหร่อะไรยังไงนะจ๊ะดังนั้นข้อแรกเลยนะคะเราบอกความต้องการเราก่อนเลย 1. อยากเคลื่อนย้ายอยากอพยพ 2. อยากได้รับอาหาร 3. มีผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลืออ่ะอันนี้มีประมาณ3หลักๆ นะส่วนอะไรก็ตามไม่รู้แหละเขียนมาก่อนอยู่ในหนึ่งหัวข้อเขียนเลยว่าขอความช่วยเหลือค่ะต้องการอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่เขตอะไรเขียนเขตมาก่อนเขาจะได้รู้เขาจะได้รู้เป็นวงกว้างว่าเขตนี้จังหวัดนี้นะคะเขียนแบบนี้มาก่อนนะต่อมาค่ะเขียนชื่อของตัวเขียนชื่อของผู้ประสานงานหมายถึงชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสานงานเช่นน้องหนูดีล้อเล่นน้องใบสมุดปากกาอะไรเงี้ยไม่ก็เขียนชื่อมาชื่อมาสมมติน้องเมย์ต้องการความช่วยเหลือเมย์ก็จะเขียนว่าเมทิชานะคะแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย 1. ขอความช่วยเหลือเรื่องอะไร 2. เขตพื้นที่ไหน 3. ชื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะต่อมาคนที่ต้องการรับความช่วยเหลือสมมุติว่าชื่อผู้ประสานอาจจะเป็นเมย์ใช่ไหมจริงอยู่แต่คนที่ประสบเหตุอ่ะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เราเป็นลูกเราอยู่ข้างนอกแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นคนที่เราจะต้องเขียนต่อไปคือชื่อของสมาชิกในบ้านว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นคุณพ่อชื่อนี้นี้อายุเท่านี้นะคะต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรเช่นเคลื่อนย้ายออกมาอพยพออกมาเขียนชื่อมาด้วยเขียนชื่อมาให้ด้วยแล้วก็เขียนอายุเพราะอะไรเพราะว่า1เราต้องประเมินว่าคนที่สูงอายุหรือเปล่าหรือว่าเป็นเด็กจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางนะคะดังนั้นน่ะความช่วยเหลือเนี่ยมันจะต้องเอามาลำดับด้วยเหมือนกันต่อมาเรารู้แล้วใช่มั้ยว่ามีผู้ประสบเหตุมีกี่คนสมมุติมี5คนเรียงชื่อเลยตึ๊ดๆๆๆอายุเท่าไหร่ใช่มั้ยต่อมาโรคประจำตัวเขียนมาด้วยว่ามีโรคประจำตัวอะไรเช่นเบาหวานกินหวานไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาให้อาหารไปอ่ะเขาส่งอาหารให้ไปอ่ะมันก็มีส่วนผสมบางอย่างที่คนที่ป่วยกินไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องเขียนนะคะมันต้องเขียนบอกมาด้วยความต้องการพิเศษต่างๆอิสลามกินหมูไม่ได้อะไรต่างๆนะก็ต้องเขียนบอกหน่อยว่าฉันเป็นศาสนานี้นะมันแต่ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นไก่มาให้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะต่อมาคืออะไรอ่ะตอนนี้มี

ีโรคประจำตัวมีอะไรเรียบร้อยสิทธิ์รักษาที่ไหนนะคะในกรณีที่จะย้ายอพยพเขียนบอกหน่อยว่าจะอพยพจากไหนไปไหนเช่นจะย้ายจากนนทบุรีปากเกร็ดย้ายไปที่ฝั่งทนสมมติแต่ว่าในกรณีถ้าสมมติว่ามีรถพยาบาลมารอรับอยู่แล้วหน้าปากซอยก็บอกว่าย้ายออกมาหน้าปากซอยไม่ต้องเขียนว่าเรากำลังย้ายไปทนบุรีโอเคไหมเขียนแค่ว่าจะไปลงตรงไหนเพราะว่ารถสูงเนี่ยเขาเข้าไปได้อะแค่ระดับหนึ่งแต่เขาไม่สามารถไปส่งที่ธนบุรีได้แต่พอคุณเขียนว่าคุณมีความประสงค์ย้ายไปฝั่งธนน่ะเขาก็ไม่ไปรับไงเพราะมันไกลเขาไปรับไม่ได้เขาไปส่งไม่ได้เขาไปรับออกมาปากซอยอะได้ดังนั้นเราอาจจะต้องเขียนว่าขอประสงค์เคลื่อนย้ายจากในบ้านออกมาปากซอยอย่างเงี้ยได้มันจะมี 10% ของการเข้าช่วยเหลือก่อนน่ะเยอะกว่าดังนั้นถ้าคุณออกมาปากซอยแล้วเนี่ยโอเคเอาประมาณนี้ก่อนส่วนเรื่องของอย่างอื่นเช่นแพ้อาหารอะไรอะไรเงี้ยเขียนมาด้วยนะคะเขียนมาให้ครบสุดท้ายสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยคือปักหมุด GPS มาให้ด้วยปักหมุดทำยังไงนะคะก็ถ้าเป็น LINE หรืออะไรต่างๆเนาะก็ส่งแชร์ตำแหน่งถ้าเป็น Facebook นะคะก็แชร์ตำแหน่งได้เหมือนกันกดบวกมุมซ้ายล่างตรงแชทนะแล้วก็กดคำว่าตำแหน่งนะคะส่วน Instagram ก็เหมือนกันทำได้เหมือนกันพวกเนี้ยจำเป็นเพราะว่าพวกหนูเนี่ยพอหนูไม่ใช่คนในพื้นที่หนูเป็นกู้ภัยหนูไม่ใช่คนในพื้นที่หนูจะไปหนูไม่รู้หรอกซอยไหนมันเลี้ยวทางไหนอะไรยังไงอ่ะไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่ปักหมุดให้อ่ะไม่รู้จริงๆนะคะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะว่ากู้ภัยส่วนใหญ่อ่ะมาจากเชียงใหม่บ้างมาจากเชียงรายบ้างมาจากอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากบางคนก็เป็นทหารมาปากหมุดมาด้วยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องบอกอ่ะบอกให้ครบบอกให้ถี่ถ้วนเราจะได้เข้าใจทีเดียวไม่ต้องคอยถามหลายๆอย่างนะส่วนคนที่อยู่ข้างในนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยคือ1ผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงนะคะและผู้ที่มาเยี่ยมเนี่ยถ้าเราอยู่ในศูนย์พักพิงเราควรมีแมสเอาไว้ด้วยนะจ๊ะยาทากันยุงยาอะไรพวกนี้ต่างๆเวลาจะจุดยากันยุงจุดอะไรอ่ะดูดีๆกันไฟไหม้ด้วยนะช่วงนี้คนมาช่วยยากนะระวังด้วยต่อมาเรื่องไฟฟ้าในบ้านนะคะตัดได้ตัดพูดตรงๆเลยตัดได้ตัดถ้าไม่จำเป็นก็ตัดระวังมันช็อตนะแล้วก็เรื่องของการล้างมือให้สะอาดการตรวจพวกอาหารที่เขาเอามาบริจาคอะเช็คด้วยว่ามันบูดหรือเปล่ามันเสียหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาทำแต่เช้าบางทีอะกว่าจะมาถึงบ้านเราอะมันเย็นแล้วอะมันอาจจะบูดมันอาจจะเสียได้เพราะว่าถ้าเกิดเรากินเข้าไปแล้วเอาอาหารเป็นพิษอะคนมาช่วยยากอีกนะอันนี้ต้องเรามัดระวังด้วยแล้วสุดท้ายนะคะระวังเรื่องของการกระจายแพร่ฆ่าเชื้อแล้วก็สัตว์มีพิษต่างๆงูเงือตะขาบอะไรเงี้ยสัตว์แปลกๆที่มันเข้าบ้านมาเรามาระวังกันด้วยนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้อยากบอกคนไทยเหมือนกันว่าอย่าปล่อยมือนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงช่วงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะคะขอสายหน้าไมค์ด้วยจ้าย้ำๆกระท้อนพี่สวภาโทรมาขอใหม่นะวงกระท้อนเมย์เปิดไปแล้วนะคะแล้วก็หลายๆท่านวงโฮปอย่างเงี้ยเมย์เปิดไปแล้วขอใหม่แล้วก็มีพี่บางคนที่เคยคุยแล้วเอาใหม่เปลี่ยนใหม่นะจ๊ะรอสายนะคะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่2จ้ายังอยู่ไหมจ้าใครเข้าห้องน้ำกลับมาจ้ากลับมาเดี๋ยวนี้เลยจ้าบอกจะหลับจะนอนตื่นอีกแล้วดีเจเดี๋ยวผีเข้าผีออกอะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าแนะนำตัวเดี๋ยวจ้าเด็กชายอะไรจ้า
4: เด็กชายสมพรจะเล่นสุขครับ
3: พี่เล่นชื่อเล่นชื
4: ่อแดงครับ
3: พี่แดงนะ
4: ครับ
3: อ๋อพี่แดงมันเป็นนักสู้เงี้ยไม
4: ่
3: ใช่
4: ไม่พี่แดงก่อนใช่ครับ
3: อ๋อนึกว่าแบบเพลงแดงกับเขียวมา
4: ไม่ตีปล่อยไม่เป็นครับ
3: อืมโอเคโอเคดีมากดีมากตอนนี้อยู่ไหนจ๊ะชุมพร
4: อยู่ชุมพรครับ
3: อ๋อทำอะไรอยู่จ๊ะ
4: โอ้สื่อข่าวครับ
3: ฮะ
4: ไม่บอกน้องเมย์ดีกว่าเดี๋ยวน้องเมย์ไปส่งดูแล้วครับ
3: เอ๊ะบอกก่อนทำอะไรอยู
4: ่โอ้ยจะกินข้าวแล้วน้องเมย์
3: เดี๋ยวหนูถามว่าทำอะไรอยู
4: ่โอ้ฟังน้องเมย์อยู่ไ
3: หมฟังหนูอยู่เหรอ
4: ครับ
3: อยู่กับใคร
4: อยู่ในสวน
3: อยู่ในสวนแล้วอยู่กับใคร
4: อยู่ในสวน
3: เอ้ยข้างๆนะใคร
4: เพื่อนครับ
3: เพื่อนเหรอเพื่อนชื่ออะไร
4: ชื่อ
3: ชื่ออะไรเพื่อนอะ
4: ชื่อออนครับ
3: ชื่อออนใช่เพื่อนหรือเปล่า
4: เพื่อนครับเพื่อนจริงครับ
3: จริงเปล่า
4: จริงครับ100%ครับ
3: อ๋อจริงเหรอแล้วพี่ออนรู้ตัวหรือยังว่าเป็นเพื่อน
4: ก็เขาไม่ถนัดครับ
3: เขาไม่ถนัดคืออะไร
4: ผมไม่รอครับ
3: เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออย่างนี
4: ้
3: หรอ
4: ไม่รู
3: ้เอ้ยไม่รู้ด้วยนั่นไงนั่นไงในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไรช่วยกันกินยาก
4: ่อน
3: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบขออย่าเพิ่งรีบขอยังขยี้ไม่จบ
4: ไม่ผมก็ลืม
3: เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวนะอันนี้คือทำอะไรอยู่นัดกีดยางกันอยู่เลย
4: ไม่ได้กีดยางไอ้ทำอะไรเนี่ยไม่บอกที่ว่า
3: อยู่ในสวน
4: โตแล้วยังไม่ว่าผม
3: อยู่ในสวนสวนอะไร
4: สวนปาล์ม
3: สวนปาล์ม
4: ครับ
3: แต่อยู่กับเพื่อน
4: เพื่อนครับ
3: เพื่อนชื่อออน
4: ครับ
3: แต่อยู่ในสวนปาล์มกันสองคน
4: ครับ
3: ไปทำอะไรตรงนั้นนะ
4: ไม่เลยหาเห็ดเม็ดเลยแบบนั้นเลยน้องเนี่ย
3: หาเห็ดหรือหาอะไร
4: ไม่หาเห็ดเม็ดจริงๆน้องเนี่ย
3: เอาไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วท่านุ้ยพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย เร็ว
4: ขอบคุณครับ
3: เดี๋ยวท่านต้องไปพูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
4: เล่มงเล่มง
3: อะไรอ่ะ
4: ไม่รู้กันไหม
3: เอาคนไทยปะเนี่ย
4: ไม่พม่าครึ่งนึงคนไทยครึ่ง
3: พม่าครึ่งนึงก็เลยมงแซ่ไม่เป็น
4: มงแซ
3: ่แซ่มงอะไรตะหลุมตมมงใช่เปล่าเอาใหม่เอาใหม่ฟังนะฟังนะฟังนะมงแซ
4: ่เดี๋ยวได้แล้ว
3: ฟังก่อนเอาตามนี้นะมงแซ่มงแซ่แซ่มงตะหลุมตมมงโอเคป่ะ
4: แซ่มงตะหลุมตมมง
3: แค่นั้นน่ะจะได้ไม่น่าจะจบไม่น่าเพลงน่ะ
4: ไม่น่าจะจบผม
3: กินอะไรมากินอะไรมาเดี๋ยวกินอะไรมาเนี่ยกินอะไรมา
4: เอาเพลงอะไรสดตัวทิ้ง
3: หนูถามว่ากินอะไรมาตอบเพลงเฉยเลย
4: อ๋อแล้วกินอะไรนั่นมาไอ้ยาตัวมัน
3: โอ้ย
4: ต้องได้กินตัวมันมา
3: ใช่เปล่ากินมีกินดื่มอะไรมาเปล่า
4: ฮะ
3: มีดื่มอะไรมาบ้างเปล่า
4: ก็มีนิดหน่อย
3: นั่น
4: เลยมังมากกว่าน
3: ั่นไงขอเพลงมาขอเพลงมาเพลงอะไร
4: เพลงโสดผัวทิ้งครับ
3: โสดผัวทิ้งสาวใต้ร้องอ่ะนะ
4: กล่องกล้วย
3: กล้วยเหรอได้เลยได้เลยนี
4: ้อ๋อ
3: มอบให้ใครจ๊ะมอบให้ใครจ๊ะ
4: ก็มอบให้95ทุกคนแล้วไอ้บักปุ้งต้องมีต้องเบนะ
3: มอบให้หนูทำไมหนูเป็นคนเปิด
4: อ๋อไม่มาว่ายไม่กว่าลำเลย
3: เดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ให้ก่อนพูดตามนะ
4: ครับ
3: ครับน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผากาเป็นร้อย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอเคขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
4: ครับผมจะโทรรบกวนอีกแกครับ
3: น้องแม่อยู่สวนปลาไม่อยากรบกวนหรอกสวัสดีจ้า
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: เอ๊ะทำไมพูดไปพูดมาเอ๊ะเข้าตัวเฉยเลยอ่ะวันนี้รวมสายเพลงโสดกันนะจ๊ะรอสายคนโสดจากพี่หญิงลีซีจุมพลตามมาด้วยผลงานเพลงโสดผัวทิ้งกล้วยคองหอยโข่งนะคะจงเป็นโสดเป็นโสดเธอจากเดียสกายพาร์คนะคะและปิดท้ายด้วยโสดอยู่รู้ยังจากสโมสรชิมิค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยอมรับตรงๆว่าฟังไม่ออกนะคะแต่ว่าเพลงนี้เพราะเสลือเกินจริงๆสุดสนานแฟนถิ่มนะคะผลงานจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงศ์ฟิชเชอริงกับคุณอ้นพานุวัฒน์นะคะสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นค่ะคำร้องทำนองแน่นอนว่าไอ้แมนแต่งเองร้องเองด้วยนะเรียบเรียงโดยอาจารย์ก้างปืนโตค่ะถามว่าทำไมถึงฟังไม่ออกฟังไม่ออกคำว่าสุดสนานน่ะแปลว่าอะไรหนูไม่รู้สุดสนานแฟนทิมอาแฟนทิ้งนั่นแหละแต่สุดสนานแปลว่าอะไรอ่ะสุดที่หรอไม่รู้อ่ะสุดรู้แค่ว่าสายแนนคือแปลว่าเหมือนแบบบุพเพอะไรสักอย่างป่ะเออไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะต้องถามผู้รู้และรอผู้รู้มาตอบ แต่ว่าดนตรีเพราะมากนะคะชอบนะคะชอบแบบว่ามีความเซิงๆมีความรำแบบมีความไทยๆแบบนี้น่ารักนะเพลงเออเนาะในช่วงนี้จ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตช้า2ผลงานเพลงวันนี้นะคะจากพี่ลูกตาลชลทิชาจ้ะดอกชบาสีแดงและอีกหนึ่งผลงานเพลงมิติที่ศูนย์จากจิ๋วสกุลชายฟิชเชอริงกับเล็กลัชเมดนั่นเองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: อัปเดตราคายางกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังจ๋าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทค่ะคลองแงะนะคะจังหวัดตรังภูเก็ตสุราษฎร์ธานีอยู่ที่82บาท50สตางค์ค่ะเฉลี่ยอยู่ที่82บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย74บาทน้ำยา81บาท50สตางค์ค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะขอบคุณด้วย SMS ที่ส่งเข้ามาแล้วก็บอกตรงๆว่าอ่านไม่รู้เรื่องช่วยพิมพ์มาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวหรือเป็นประโยคประโยคใดประโยคหนึ่งนิดนึงเนาะนะจ๊ะตอนนี้นะคะทิ้งเอาไว้ในเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคนเราคุ้มครองโทร1158ด้วยนะจ๊ะทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้จากวงซาซ่าค่ะเลือกได้ไหมเพราะว่ามีคนฝากมาบอกว่าแล้วเลือกได้ไหมเลือกให้น้ำไม่ท่วมบ้านเลยหรือเปล่า วันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ทักทายกันมาทั้ง3ช่องทางก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะฮะในช่วงของเพลงฮิตนะฮะเพลงฮิตทั้ง3เพลงเลยนะครับนี่อ่ะจัดไปก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมเอาหายไปไหนแล้วกระดาษนะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะจะละจะละสิงกระบะท่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับก็ต้องดูนิดนึงนะเผื่ออ่านพลาดนะฮะตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะทักทายครับผมไปพุ่งพวงนะฮะอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงครับสวัสดีทาง SMS นะครับผมทาง4689400แล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีน้องแชมป์นะฮะมาแล้วพี่สุภัทราพี่อนุวิทย์นะครับพี่ CEO สวนยางพี่สังสุราษฎร์พี่ณรงค์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่จิรวรรณด้วยนะฮะพี่พิทวัฒน์หนูชลบุรีในชั่วโมงแรกนะครับทักทายครับผมพี่นงนุชนนครพี่อมราบอกว่าเพลงไม่พึ่งพอทุกเพลงเลยค่ะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ใครที่อยากจะโทรศัพท์มาหลังใหม่วันนี้น้องกวางอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับโทรศัพท์มาคุยกับน้องกวางมาขอเพลงได้ที่เบอร์022481366ครับเดี๋ยวเรามารับสายกันเนาะก่อนที่เราจะไปฟังในช่วงของมหานครไลฟ์ขออนุญาตแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะนี่ครับผมเพลงแรกครับอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์สัญญาบ้านทุ่งนะครับน้องวิรดาวงเทวันเรารอเขาลืมณสุนารีราชสีมานะครับรักเก่าที่บ้านเกิดคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับตอนนี้ไปฟังมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามารับสายนั่งไมค์กันนะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยสบู่ลามาโซนมือซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้โทรศัพท์มาที่022481366นะครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แก้บนกันบ้าง

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับผมเพลงเมื่อกี้นี้แก้บนจากพี่พิมดาของเรานั่นเองนะฮะนะเป็นเวอร์ชันจากพี่พิมดานะครับแม่ก็เพราะอีกแบบหนึ่งตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกว้างไปรับสายกันเลยตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้องเพชรกุ้งพวง
3: สวัสดีครับพี่เน่งบึ้งกุมเป็นยังไงบ้างครับแถวนั้น
4: แถวๆที่พี่อยู่นะคือน้ำท่วมแค่ถึงเข่าอะค่ะแล้วก็ในซอยบ้านพี่มันก็ประมาณแค่ครึ่งเข่าแต่ตอนนี้ในซอยบ้านน้ำก็ลดแล้วแล้วหน้าถนนก็โอเคหน่อยแล้วค่ะ
3: ครับอ๋อก็ถือว่าลดแล้วเน
4: า
3: ะตอนนี้เน
4: า
3: ะค่ะผมแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแบบทำความสะอาดอะไรประมาณนี้เนาะ
4: ใช่ค่ะรถขยะเพิ่งปล่อยเมื่อคืนนี้คืนแรกเองค่ะ
3: ครับผมโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะตอนแรกผมก็รถไปดับอยู่ตรงรัชดานี่แหละฮะผมดับวันศุกร์ตอนนั้นกำลังจะนั่งรถจากที่เนี่ยกลับบ้านตอนตีห้านะฮะแล้วก็นั่นแหละฮะไปจอดรอประมาณ2ชั่วโมงจู่ๆน้ำเข้ารถเฉยเลยผมก็เลยต้องดับรถแล้วก็ต้องสละรถเลยวันนั้นโอ้ยแบบรันทดใจมากแต่ละคนคือเดือดร้อนกันไปหมดเลยพี่เน่ง
4: ค่ะแต่พี่ว่าพี่โชคดีนะคะเพราะทางโพแก้วเลยไปนี่น้ำจะแห้งก่อนนะ
3: ครับ
4: ถนนก็เหมือนจะสูงอะค่ะแต่พอเลยไปทางแสคงจันนี่แบบเป็นคนละเรื่องเลยค
3: ่
4: ะ
3: ใช่นั่นแหละครับโอ้ยก็ถือว่าโชคดีนะฮะอ่ะก็นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติเนาะมันคอนโทรลไม่ได้เนาะพี่เน่งเน
4: า
3: ะ
4: อ่ะแล้วอีกอย่างตอนที่พี่อยู่สมุทรปราการ54ค่ะน้ำก็ไม่ท่วมที่สร้างกำแพงขึ้นมามันก็ไม่ท่วมอะค่ะ
3: ครับผมนั่นแหละฮะก็ถือว่าปีนี้ก็ถือว่าหนักมากๆเนาะก็เห็นใจสำหรับหลายๆคนที่เดือดร้อนจากตรงนี้ด้วยนะครับพี่เน่งเนาะ
4: พี่ก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบน้ำท่วมทุกๆคนนะสถานการณ์ตอนนี้กทมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอย่าเครียดอย่าคิดมากนะคะระวังสุขภาพจิตสุขภาพกายแล้วก็อย่าเดินลุยน้ำระวังกระแสไฟฟ้ารั่วและอีกอย่างก็น้ำมันสกปรกเหม็นเน่าค่ะโรคฉี่หนูจะตามมากับน้ำด้วยค่ะ
3: ด้วยครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังซ้ำของคุณสิรินทานิยากรค่ะ
3: ของนาธานะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนท์ขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้น้องเพชรน้องกวางหลังใหม่แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟังลูกทุ่งมหานคร FM 95ค่ะ
3: ได้เลยครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับ
4: น้องเพชรเหมือนกันนะคะ
3: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่เน่งบึงกลุ่มนั่นเองนะฮะ

ครับเหมือนที่บอกไปวันนี้ก็วันที่3เนาะวันที่3แล้วก็น้ำในบางพื้นที่ก็ลดลงนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงของการเยียวยานะฮะบางพื้นที่ก็ยังแบบยังมีน้ำขังก็อยู่บ้างนะครับยังไงก็อ่ะใจเย็นก่อนนะครับก็ค่อยๆจัดการกันไปนะเรื่องนี้นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับอยากฟังซ้ำครับของณัฐธาเซนทรานิยากรครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: เพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม

0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาเปิดไมค์ปุ๊บสำลักเลยไอไม่ใช่ไอธรรมดานะไอเลิฟยูเลยครับผม สวัสดีครับไปถึงกำนันแดงบอกว่าไหนมาดูสิว่ามีใครบ้างนะฮะนั่นสิไหนดูสิมีใครบ้างตอนเนี้ยสวัสดีครับพี่สาวขามพี่วันวิสานะฮะแล้วก็พี่รัตดาขอเพลงซ่อนกลิ่นของปามี่ด้วยค่ะพี่กฤษชมนน้องแชมป์น้องแบมมาแล้วนะฮะสวัสดีไปถึงพี่รามิดาพี่อิริสาพี่สว่างพี่สุวรรณีนะครับพี่อนุวิทย์พี่สุภัตราพี่สาวร่อนพี่บุญนครศรีมารายงานตัวค่ะเพียงเพราะค่ะวันนี้ฝนไม่ตกกรีดยางได้ค่ะนะครับผมก็ขอให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับทุกท่านเลยที่ทำงานอยู่นะตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาฝากนั่นก็คือเรื่องของสุกายะยานุษย์ไคลเซนกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยานุษย์ไคลเซนกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกระสลองตลาดวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทรเลย02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับสวัสดีนะสวัสดีพี่ถึงพี่จารุวรรณนะฮะขอเพลงพอได้เสียวสักเพลงนะฮะโอ้ยเพลงนี้เลยนะฮะสุดยอดเลยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับรอรับสายอยู่ตอนนี้เบอร์เดิมนะฮะ02-248-1366ครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับไปฟังเพลงนี้ครับขอมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่สู้ชีวิตกันมานะฮะตลอด 2-3 วันนี้นะฮะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับบทเพลงนี้ครับผู้ชนะครับพิเศษโลโซครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ตอนนี้ก็เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตก่อนที่เราจะไปรับสายกันขอมาทักทายกันก่อนนะครับพี่น้องชาว SMS ด้วยครับ4689400ขอเพลงอะไรนะยอมจำนวนฟ้าดินใช่ไหมครับผมนี่จากให้ขอยอมจำนวนฟ้าดินให้กับนายหัวชิดที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีจากลูกน้องที่กระบี่ค่ะนะฮะแล้วก็ไอ้กว้างบอกว่า4เพลงแรกอารมณ์เพลงได้มากนะครับขอต่อด้วยเพลงทิ้งไร่ตามนางจากลุงเป้าซ้ายยันสัญญานะฮะจัดไปนะครับทักทายครับพี่สุนีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับกำนันแดงบอก I love you นะฮะถูกต้องเลยครับบางทีเวลาไอแล้วมันสำลักเนาะมันก็ I love you ไปก่อนนะฮะสวัสดีไปถึงคุณโอเว่นนะครับผมชื่อโอเว่นนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่มั้ยฮะ1สายพร้อมแล้วฮัลโหลนะฮะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าสายหลุดแล้วกันวันนี้เป็นสายของคุณพี่อนันต์โคราชนะครับขอเพลงบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวนะฮะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตน้ำพริกเผาวันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นไปฟังเพลงกันต่อเลยทั้ง4เพลงครับ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตแนะนำเพลงกันก่อนลุงขาดป้าครับจากคุณพี่สิทธิพรนะครับขาดคนหุงข้าวพี่ก๊อตจักรพันธ์เรื่มนี้เรไรพี่กุ้งสุธิราชนะครับกายากซิมี่จากน้องตรีชัยนรงค์นั่นเองครับทั้ง4เพลงจัดให้ฮะทักทายครับไปถึงพี่พรบวรนะครับทักทายนะครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่ครับพี่มะละสวัสดีครับพี่สาวขามพี่ปัญญานะฮะพี่หนูวันสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะฮะกำนันแดงนะครับพี่กฤชมนนะครับพี่จารุวันนะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio
1: บทเพลงจอกีวิตวันนี้นะครับเป็นเพลงของเวียงนฤมลฟีเจอริ่งเน็กนฤพลนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนี่อัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟ้อนสังกัดแกรมมี่โกนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับ2เพลงจบไปทั้งรู้ก็รักนะครับคุณอาชรัตเฟื่องอารมณ์นะแล้วก็เหมือนเป็นคนอื่นนะครับจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่เกินไตทั้ง2เพลงเป็นแนวสตริง

ยุค80ใช่ไหมโอ้ยผมว่าน่าจะประมาณ80กว่าๆเลยนะครับแนวคลาสสิกนะจริงๆนะฮะทักทายครับไปถึงพี่บรรเทานะครับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามกำนันแดงไหนดูซิมีใครบ้างนะฮะพี่กั้นกล้วยพี่จิรพันธ์พี่จิรวรรณนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับผมพี่พรบวรพี่สาวขามพี่ปัญญาพี่หนูวรรณนะครับพี่โอเว่นครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ครับอย่ารอช้าฮะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02 248 1366ครับผม

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมนะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่แล้วก็มหานครออนไลน์ฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งนะครับจากไม้เมืองโลกทั้งใบนะครับจากพี่เล็กรัชเมศเอ้ยน้องเล็กสิไม่ใช่พี่เล็กน้องเล็กรัชเมศแล้วก็พี่เท่อุเทนพรหมมินนะฮะนี่กาสานาคานะครับแล้วก็คู่ครองคุณก้องห้วยไร่ของเรานั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับพี่สาวขามครับพี่สุวรรณีนะพี่สุชาดาพี่จุ๊บแจงกำนันแดงบอกว่ามาครับผมบอกเฟซไม่ค่อยเสถียรนะฮะจริงๆครับนะก็เสถียรยากนะครับมีอยู่เสถียรเดียวก็คือเสถียรทำมือนะฮะอันนั้นร้องเพลงเพราะครับผม โอ้ยมุกอะไรเนี่ยเงียบกิ๊บเลยเสียงแอร์ดังเลยสวัสดีครับไปถึงพี่สุพรรณนะฮะทักทายครับผมพี่รัตติยาแล้วก็สวัสดีครับผมไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นี่พี่กั้นกล้วยนะสวัสดีครับแล้วก็ใครอีกพี่มาละนะครับพี่พรบวรนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะฮะที่ LTM FM 95สามารถมารับชมกันได้24ชั่วโมงนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะเป็นเพลงแบบฟังแนวสบายๆแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะยังก็เรียกว่ากลางๆดีกว่ากลางๆนะฮะจะได้แบบฟังไปด้วยเพลินๆนะฮะจัดไปครับทั้ง4เพลงฮะ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับ4เพลงจัดให้ไม่ว่าจะเป็นใจบางนะฮะจากน้องมอสรัศมีครับพอได้เสียวนะฮะน้องเนสพอน้ำนาดสตอรี่ขี้เหงานะครับน้องแบมไพลินแพงอ้ายนะครับน้องนัดดาวนั่นเองนะฮะทักทายครับผมไปถึงพี่นิ่มทักทายนี่พี่สุวรรณีครับพี่เพ็ญศรีพี่พรชัยพี่สามารถนะครับพี่จันเพ็ญขอบคุณครับที่แชร์ให้นะครับพี่จินชุมพรนะฮะพี่ณรงค์ครับพี่อิริสาก็ยังตัดยางอยู่เหมือนเดิมนะครับกราบสวัสดีทักทายพี่น้องที่กำลังกรีดยางตัดยางกันด้วยนะฮะก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับบอนวีมารายงานตัวครับผมนี่พี่พยาวสวัสดีครับตอนนี้ขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
0: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะกลับมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆที่เข้ามาทักทายกันนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะพี่พยาวพี่วีรศักดิ์นะพี่บอลบีนะครับขอให้ทุกท่านนะครับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะฮะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็มีพบกับดีเจท่านต่อไปแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ 14:00-15:00 กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักไม้พึ่งผู้ปนของจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าวันนี้วันพุธแล้วค่ะเป็นเดือนด้วย30กันยายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเวลาเดิมด้วยนะคะ5นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงซุปเปอร์เซสชั่นของเรานะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันสิ้นปีงบประมาณด้วยนะคะก็ชมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีน้องโล่งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: วันนี้เป็นวัน
2: มาแล้วว
0: ันทำการวันทำการแล้วนะคะหยุดกันมาชาวกรุงเทพและปริมณฑลหยุดกันมา2วันรวมวันเสาร์อาทิตย์ก็4วันบางคนบอกว่าโอ้โหน้ำหน้าบ้านยังไม่ลดเลยนะจะออกไปทำงานยังไง
2: เออ

0: ใส่รองเท้าแตะได้ไหมใส่รองเท้าบูทได้ไหม
1: คนบอกเป็นการประกาศวันหยุดที่เหมือนไม่ได้หยุด
0: เออ
1: จริง
0: วันนี้
1: ลุ้นกับน้ำอยู่กับน้ำอย่างเงี้ย
0: แต่ว่านะคะกรุงเทพประกาศสิ้นสุดภัยพิบัติน้ำท่วมใน21เขตแล้วอ่ะน้องรุ่งเข้าใจไหมก็ประกาศว่าขณะนี้นี่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพนะสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพแล้ว21เขตยังเหลือ29เขตที่ต้องเฝ้าระวังเขาก็แยกมาว่าเขตไหนที่แบบสิ้นสุดแล้วนะน้ำไม่ท่วมแล้วนะประมาณนี
1: ้ว่าสถานการณ์ดีขึ้น
0: ประมาณนั้นว่าขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตผลกระทบสูง15เขตแล้วก็มีรายละเอียดตามปรากฏในเอกสารแนบท้ายมาว่าเขตไหนยังไงบ้างนะคะที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยก็คือคลองเตยคลองสารจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยบางขุนเทียนบางคอแหลมบางรักปทุมวันป้อมปราบพระนครภาษีเจริญยานาวาราชบุรณะลาดพร้าวด้วยเหรอลาดพร้าวก็ไม่ได้รับผลกระทบนะสัมพันธวงศ์สาทรและหนองแขมนี่อันนี้ไม่ได้รับผลกระทบส่วนปานกลางนะคะดอนเมืองดินแดงดูสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดพญาไทพักขนงราชเทวีวัฒนาห้วยขวางส่วนที่ได้รับผลกระทบสูงตอนนี้ยังเป็นภัยพิบัติอยู่นะคะคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศดินบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกและหลักสี่ค่ะนี่คือ15เขตที่ยังต้องเฝ้าระวังเขาว่าอย่างนั้น
1: ครับผม
0: เป็นยังไงเป็นยังไงก็ต้องตามนี้แหละ
1: ครับแต่ว่าถ้าอีก29เขตที่ยังประกาศอยู่เนี่ยนะ
0: ฮะก็ประมาณ29เขต
1: ครับท่านผู้ว่าบอกว่าขอเวลาประมาณ7วันนะ
0: 7วัน
1: น้ำในชุมชนที่ตอนนี้ท่วมอยู่เนี่ยก็จะคลี่คลาย
0: ค่ะหวังว่านะคะแต่ว่า
1: บางคนฟังแล้วบอกลดจริงไหม
0: นั่นแหละหลายคนบอกว่าฮะวัดคือเมื่อวานกรมอุตุประกาศพยากรณ์อากาศว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งทางเหนือภาคเหนือเตรียมนะคะวันนี้แม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่ส่วนกรุงเทพนั้นฝนจะลดลงได้คาดถ้ากรมอุตุแม่นนะคะฝนจะลดลงแล้วก็ภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้นมากกว่าเมื่อวานเขาว่าอย่างนั้นวันนี้ภาคเหนือ 60% ของพื้นที่จะหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ภาคอีสานเหลือ 30% ของพื้นที่แล้วภาคกลาง40ภาคตะวันออก40ภาคใต้60ทั้งสองฝั่งเลยนะคะส่วนกรุงเทพยังประมาณ40ก่อนหน้านี้น่าจะ60ใช่ไหมวันนี้กรุงเทพกับปริมณฑลฝนจะตก 40% ของพื้นที่ค่ะก็ไปตกใน29เขตนั่นหรือเปล่าไม่รู
1: ้ครับ
0: เล่นแผล
1: เราเห็นคลองจันทร์แล้วเป็นไงพี่สีในฐานะคนที
0: ่เคยอยู่แถวนั้นบ่อย
1: ๆครับพี่โอ้
0: คลองจันทร์เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าก็ไปอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีผู้ฟังอยู่หมู่บ้านสากรโทรเข้ารายการบอกว่าเนี่ยมาแถวหมู่บ้านสากรบ้างสิมันท่วมไม่หยุดไม่ย้อนเลยน้ำไม่ลดเลยเมื่อวานผู้ว่าชัดๆก็ไปแล้วนะคะไปที่หมู่บ้านสากรกับไปที่คลองจันทร์อีกรอบนึงนะคะอันนี้อัปเดตนะแต่ไม่รู้ว่าผู้ว่าไปแล้วน้ำลดหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่รู
1: ้ต่อยเขาบอกว่าต้องลดแล้วเพราะว่าไปเนี่ยเอาเครื่องสูบน้ำไปสูบลงคลองแสนแสบได้เขาบอกว่าคลองแสนแสบเนี่ยท่อน้ำออกไปได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เลยเริ่มสูบน้ำจากที่คลองจันทร์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะระบายลงคลองแสนแสบแล้วถ้านับจากเมื่อคืนมาตอนที่เริ่มสูบน้ำเนี่ยนะฮะก็รวมๆ10ชั่วโมงนะไม่รู้ว่าเช้านี้สถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับ
0: ก็ระบายได้ดีขึ้น

0: แต่ไม่หมดแต่ไม่ได้ลดทั้งหมดแล้วก็ที่น่าห่วงคือโครงจันทร์นี่อะไรรู้ไหมมันเป็นพื้นที่ลุ่มท่วมนานน้ำเน่าเริ่มเน่าแล้วนะคะท่วมนานน้ำเน่าแล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างตึกล่างแฟลตอ่ะมันจะมีสารพัดบ่อเลยตรงๆบ่อเกลือบ่ออะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นแหละค่ะ
1: โอ้อ
0: ันเนี้ยน่าห่วง
2: ว่าที่เขาบอกเริ่มส่งกลิ่นเริ่มน้ำเริ่มเน่านี่ก็
0: ใช่ค่ะ
2: มันไม่เหมือน
0: กับหมู่บ้านทั่วไปแต่คลองจันทร์นั้นแล้วมันอยู่มานานแล้วอ่ะคือมันเป็นตึกมันเป็นแฟลตที่แบบไม่ได้ใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่วมนานเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขอนามัยแน่นอนนะคะถ้าน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องก็น่าจะระบายได้เร็วยิ่งขึ้นใช่ไหมแต่ที่ต้องติดตามคือว่าน้ำในคลองแสนแสบอ่ะมันลดแล้วหรือยังถ้าน้ำไม่ลดระบายไปไหนอ่ะ
1: เออ
0: แฟลตคลองจันทร์ก็อยู่ใต้คลองแสนแสบก็ต้องระบายไปที่คลองแสนแสบคลองเดียว
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
2: โอ้โหก็
0: ตัว
2: ฝนไม่ตกมาตั้ง 2-3 วันแล้วนะพี่ถ้าไม่ลดก็โอ้โหแสดงว่า
0: โอ้มันแปลกมาก
2: การระบายน้ำไม่ได้เลย
1: โอ
0: ้โอ้ระบายยาก
2: ฝนไม่ตกมาตั้ง 2-3 วันแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนหมู่บ้านสากลที่เมื่อวานนี้นะคะคุณป้าโทรมาเลยแกบอกว่าโอ้ยบึงกลุ่มเนี่ยยังไม่ลดเลยก็เห็นบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ 2,000 หลังคาเรือนนะคะน้ำลดลงไป20เซนเองน้อง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็ลดไม่เยอะนะคะเข้าใจว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่นะคะตามเขตต่างๆก็คงจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะช่วยให้น้ำเนี่ยระบายออกจากพื้นที่ได้เอาแบบด่วนที่สุดอ่ะ
1: ครับ
0: เท่าไหนก็เท่านั้นนะเพราะว่าเราเห็นไอ้แถวมันมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อ่ะที่เขาบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเปิดเครื่องสูบน้ำเต็มพิกัดเลยแล้วก็สูบใช่ไหมกล้องก็ถ่ายไปมือถือของชาวบ้านถ่ายไปสูบปุ๊บให้ลงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยลงเอ้าแม่น้ำก็ไหลกลับมาที่เดิมก็จูบวนอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วมันจะได้อะไรเห็นแล้วก็ตลกดีคือตอนแรกนึกว่าจูบแล้วมันจะพ้นไปลงแม่น้ำแล้วอุ้ยปั๊บเดียวน้ำก็คงแบบว่าหายไปละเอ้าน้ำเจ้าพยามันก็ล้นตลิ่งมาก็วนกลับมาที่เดิมลงแล้วก็จูบกันอยู่อย่างนั้นนะสิบวันก็ไม่หมดถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: โอ้โห
0: โอ้นี่คือน้ำเยอะนะคะน้ำเยอะมากค่ะวันนี้สายดังไวยังว่างอยู่นะคะ022481366ค่ะน้องกวางรออยู่ค่ะ
1: อืมครับผม
0: โทรเข้ามาได้เลยนะคะใครจะพูดคุยทักทายระบายความในใจอ๋อมาแล้วเหรออ๋อยังไม่มาเดี๋ยวรอปั๊บหนึ่งนะคะ022481366วันนี้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครใน15เขตหยุดยาวไปเลยจนถึงวันที่2ค่ะน้องรุ่ง
2: คือยังไม่ปิดเทอมกันแล้วฮะเห็นลูกผมพอดีลูกผมได้ปิดพอดีเมื่อศุกร์ที่แล้ว
0: ยังค่ะรู้สึกว่าบางโรงเรียนยังไม่ปิดกะว่าจะปิดวันศุกร์นี้แหละมั้งก็เลยปิดยังปิดไม่ทันเด็กยังไม่สอบก็เลยต้องเลื่อนไปอาทิตย์หน้านะคะน่าจะไปสอบกันอาทิตย์หน้าโรงเรียนใน15เขตวันนี้ติดต่อไปจนถึงวันที่2นะคะมีโรงเรียนในเขตคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีแลกกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมน้องจอกแล้วก็หลักสี่เดี๋ยวเขาจะมีการจัดการสอนชดเชยให้ในภายหลังนะคะนี่แจ้งผู้ปกครองทราบเร่งด่วนเลยนะคะของกทม.
1: คร
0: ับ ก็น่าจะสอบปลายภาคกันอาทิตย์หน้า
2: อาทิตย์นี้น่าจะคลี่คลายแหละนะครับนะ
0: ค่ะหวังว่า
2: ครับผม
0: ค่ะงั้นนะคะส่วนเคหะร่มเกล้าสักหน่อยหนึ่งเมื่อวานนี้ได้เห็นความโกลาหลตอนที่ชาวบ้านลุยน้ำออกมารับอาหารบางจุดนี่ยังสูงเกือบ2เมตรไม่น่าเชื่อลุง
1: ครับ
0: ร่มเกล้านี่หนักจริงๆเมื่อวานชาวบ้านเนี่ยเดินฝ่าน้ำมารับอาหารเครื่องดื่มกันนะคะก็ มีหน่วยภาครัฐเอกชนเดินทางมาช่วยเหลือแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางจุดเนี่ยสูงถึง1เมตร70เซนติเมตรนะคะแล้วก็นักข่าวก็นั่งเรือไปนะเป็นเรือของไอ้เนี่ยแอมบูแลนซ์นะคะก็ไปเจอกลุ่มผู้ใช้เจ็ตสกีกับเพื่อนนะคะ7คนถูกมัดกับรถกระบะตู้ทึบแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วยดันรถกระบะออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยความยากลำบากโดยใช้เจ็ตสกีนี่แหละลากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้ำสูงมากเกือบ2เมตรตรงนี้นะคะเมตรกว่าชื่อนายบอลคงสี่บอลบอกว่าจำเป็นต้องเอารถออกไปซ่อมก่อนเพราะว่ารถคันนี้จำเป็นต้องใช้มากๆเลยมันคือตัวเองเนี่ยมีอาชีพส่งของรายได้เดือนหนึ่งประมาณ 40,000 ถึง 50,000 นะน้องๆทีนี
1: ้
0: พอรถมาจมน้ำแบบนี้เนี่ยขาดรายได้ไปก็ต้องรีบมาเอารถออกมันเป็นรถตู้ทึบอ่ะนะที่มีติดหลังคาแล้วอ่ะต้องเอาเจ็ตสกีมาลากออกเพื่อไปซ่อมแล้วก็หวังว่าซ่อมได้อ่ะเขาว่าอย่างนั้นนะเขามีความหวังมากเพราะว่าไม่มีรายได้บ้านก็อยู่ไม่ได้ค่าซ่อมก็ต้องหามาออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังเพราะว่าเขาจำเป็นต้องเอารถออกมาส่งของก็เป็นไรเดอร์นั่นแหละไรเดอร์ที่มาวิ่งร่วมอะค่ะเนี่ยค่ะพาเพื่อนมา7คน
1: ครับ
0: นะเพื่อมาเอากระบะตู้ทึบออกไปทำงานละอยากคือไม่ไหวแล้วจอดไว้เนี่ยค่ะขาดรายได้เขาได้เดือนสี่ห้าหมื่นเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แล้ว
1: ลุยละลุยละ
0: เห็นใจน่าเห็นใจมาก
1: ครับ
0: เม
2: ื่อวันผมเจอน้องไรเดอร์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะเขาบอกเขาวิ่งรถช่วงเนี้ยรายได้เนี่ย 1,400-1,500 แต่ว่าถ้ารถดับซ่อมที2,000
0: โอ้โห
2: นะครับ
0: มี
2: มอเตอร์ไซค์ก็เหนื่อยหน่อยช่วงนี้ครับผม
0: ทั้งหนักและเหนื่อยนะคะส่วนดราม่าเรื่องของการแจกข้าวแจกของนะคะที่ปีหาล่มเก้าเหรอใช่ไหมที่คุณฝันดีฝันเด่นแล้วก็คุณบุ๋มบรรณาจาไม่ทราบว่าจุดเดียวกันหรือเปล่านะคะของท่านนี้ไปปรากฏว่ากำลังจะแจกอยู่เจ้าหน้าที่มาห้ามบอกว่าอะไรรู้ไหมห้ามแจกนายกกำลังจะเดินทางมา
2: โอ้วันนั้นใช่ไหม
0: โอ้โหคุณฝันเด่นแกโมโหมาก
2: ครับ
0: คุณฝันดีฝันเด่นอ่ะแกบอกว่าอะไรอ่ะแกไม่เข้าใจแกไม่เข้าใจอ่ะแกบอกคือคนกำลังทำงานอ่ะแล้วคู่แฝดฝันดีฝันเด่นนี่เล็กใหญ่นี่นะคะโอ้โหให้เกิดเหตุที่ไหนเนี่ยแกไปถึงทุกที่นะคะสองคนนี
1: ้
0: แต่เมื่อวานเนี่ยแกโมโหสุดๆแกโมโหมากแกบอกกำลังทำงานอยู่อ่ะแล้วข้าวเนี่ยรอได้เหรอแกบอกว่าแกไลฟ์สดแกบอกว่าเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ความทุกข์ยากของชาวบ้านเนี่ยแกก็ไม่ได้ว่านายกไปตรงนะแกรู้ว่านายกคงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจอะไรด้วยหรอกนะแต่ว่าอีกเจ้าหน้าที่อ่ะมาห้ามทำไมอ่ะ
1: คร
0: ับ แกบอกว่ามาห้ามทำไมแกก็ไม่เข้าใจตรงเนี้ยอะไรอ่ะแกบอกต่างคนก็ทำงานไปสี่ต่างคนก็ถังทำหน้าที่ไปไม่ได้หรอเนี้ยเราก็เข้าใจนะเหมือนคุณบุ๋มบรรณาดาเลยคุณบุ๋มบรรณาดาก็เหมือนกันแกตัวแกลกเหมือนกันเลยแกบอกว่าโอ้โหเนี่ยแกบอกว่าแกก็ไม่เข้าใจไอ้อย่างเงี้ยคือทำไปทำไมคนที่จะเสียคือนายกนะคะ
2: ครับเนี่ยลูกน้องทำให้นายเสียไปเลย
0: จริง
2: เนาะ
0: เนี่ยแกบอกว่าแล้วทำไปทำไมอ่ะงงมากเลยนะคะเมื่อวานนี้เขาอยู่หลายจุดนะคะคุณสันดีสันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยแกไปที่รามอินทรา117นะคะแล้วก็ไปที่กีฬาเอื้อทอนมีนบุรีไปคือไปหลายจุดอ่ะแล้วก็ไปจุดหนึ่งอ่ะที่แกบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้แจกนะคะเป็นโมโหมากอ่ะก็ปรับได้ปรับนะคะทีมท่านนายกนะคะ
1: ผม
0: นั่นแหละต้องปรับกูรู้เลยว่าคุณอนุทินเนี่ยแกไม่อะไรหรอกขนาดที่แฟดโครงจันดาเนี่ยขนาดนั้นแกบอกแกยังเข้าใจถ้าเป็นผมก็ด่าแกพูดอย่างนี้นะแกก็เข้าใจนะคุณอนุทินอ่ะแกบอกว่าไม่โกรธนะด่าก็เพื่อให้ระบายได้เลยแกบอกด่าได้เลยไม่โกรธไม่โกรธนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเจ้าหน้าที่อ่ะ จ้าหน้าที่ล่วงหน้าหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ตามนะคะถ้าทำแบบนี้นายกรัฐมนตรีเสียเลยเสียหายอย่างนี้เนาะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ผมก็จะหาว่านายกสั่ง
1: คร
0: ับ
1: อ่
0: ะสายมาแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ไปรับกันค่ะ
3: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ค่ะจากเพชรบูรณ์ค่ะ
2: เพชรบูรณ์
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: อยู่อำเภออะไรคะคุณพี่
3: อ๋อค่ะขอไม่ออก
2: อ
3: ี
2: ก
3: ได
2: ้
3: ไหมคะ
0: ไม่ออกน้ำอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้เลย
3: คือมีคนมาเช่าที่ค่ะมาเช่าที่แล้วทีนี้เขามาทำนาทำนาที่บ้านป้านี้นะคะแล้วทีนี้เขาเอาชื่อเอาบ้านเราเนี่ยไปเข้าสถาปนิกหมู่บ้านอื่นแล้วเขาแล้วข่าวตอนนี้มีสองหลังสองทะเบียนบ้านค่ะแล้วอีกบ้านนึงเขาได้เงินไปแล้วมีคนตายบ้านน้าแล้วที่ของบ้านป้านี่เขายังไม่ได้เงินเพราะไม่มีคนตายค่ะแล้วทีนี้มารู้ทีหลังเขาไม่บอกแล้วเราจะเอาผิดเขาได้ไหมเรื่องแบบนี้
0: เขาเอาบ้านเลขที่เราไปเหรอ
3: ค่ะ
0: ไปทำชาปนกิจที่หมู่บ้านอื่นแล้วพอบ้านหลังนั้นมีคนตายเขาก็ได้รับเงิน
3: ใช่
0: แต่ว่าคนที่ครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่ได้ทำชาปนกิจของตัวเองไว้ถูกไหมคะอันนี
3: ้ค่ะไม่ได้ทำ
0: ไม่ได้ทำทางคนนั้นที่มาเช่าที่นาข้างบ้านทำก็เลยรับเงินไปทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติเป็นเยื่ออะไรเลย
3: ไม่เลยค่ะ
0: ไม่เลยมาสวม
3: สิทธิ์แล้วทีนี้เขาเสียไปเงินประมาณ1,000 กว่าบาทค่าประกันล่วงหน้า500แล้วค่าเก็บศพอีกศพละ30เป็นเงิน1,700 บาท1,700 บาทเขาจะมาหามเอาคืนกับเราแล้วทีนี้ป้าบอกว่าไม่ให้ดีแล้วที่ไม่ไปแจ้งความบอกอย่างนี้เขาโกรธมากเลยเขาจะมาหามเอาคืน
0: หมายถึงชาปนกิจจะมาเอาคืนอย่างนี้เหรอคะ
3: คนที่เอาไปทำนะคะ
0: อ๋อจะมาเอาคืนที่เรา
3: จ้ะ
0: อะไรอ่ะแล้วกลุ่มชาปนกิจที่เขาไปทำเนี่ยเขาให้ยังไงด้วยบุญเลยค่ะนั่นคือแสดงตนเป็นญาติได้ด้วยเหรอคะ
3: ไม่ได้เป็นญาติเป็นอะไรเลยเขาไม่
0: ได้เป็นญาติเป็นอะไรเลยแล้วทำไมฝั่งนู้นเขาถึงจ่ายเงินมา
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันมีแค่เอกสารทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใบเดียวเอกสารหรือบัตรประชาชนก็ได
0: ้บัตรประชาชนผู้ตายเหรอคะ
3: ของทะเบียนบ้านหลังนั้นนะคะ
0: แล้วก็ได้ไปยังไงอ่ะในเมื่อเขาไม่รู้จักกับบ้านหลังนั้น
3: ก็รู้จักแต่เขาไม่มาบอกว่าเอาไปทำ
0: ขอเขามาขอไป
3: ไม่ได้ขอเลย
1: แล้วเขามีทะเบียนบ้านเรา
3: คือเขามาเช่าที่แล้วเราเอาบัตรประชาชนของเราให้เข้าไปทำแบบว่าเป็นทำเป็นประกันภัยแล้งหรือว่าทำอะไรนะคะ
0: บัตรประชาชนน่ะหลุดไปอยู่ในมือเขาน้องบ้ง
3: ใช่
2: ก็ยังว่าอยู่ว่าแล้วพวกทะเบียนบ้าน
0: ว่าเขาได้ไปยังไง
3: ค่ะบัตรประชาชนของน้องสาวค่ะแล้วให้นี่เขาก็เอาไปทำแบบประกันรายได้ประกันที่นานนะคะ
0: คงไปทำสารพัดประกันแล้วมั้งนะ
3: ค่ะค่ะแล้วทีนี้เขาก็ได้เงินไปอีกหลังนึงหลังที่เขาได้เงินไปแล้วเขาไม่พูดไม่ทำอะไรเขาไม่มีบอกเขาก็เสียต่อแล้วนี่จะมาถามเอาเงินกับเราป้าก็เลยบอกไปว่าไม่เข้าแล้ว
0: แล้วจะมากับเราอย่างเงี้ยตัวเขาได้เงินไปแล้วด้วยอ่ะ
3: คะ
0: คนที่มาถามเอาเงินกับเรานี่คือใครนะคะคนที่มาเช่าที่ดินนี่เหรอคะ
3: คนที่มาเช่านาล่ะค่ะ
0: แล้วตัวเขาเนี่ยไปได้เงินก้อนมาจากสถาปนกิจบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาจะมาเอาเงินกับเราทำไมอ่ะ
3: หลังที่ตอนนี้บ้านป้ายังไม่มีใครตายนี่คะ
0: อ๋อก็จะเอาจากเราไปผ่อนไปส่ง
3: ไม่ค่ะเขาที่จะเอาคืนไงคะ
0: ค่ะ
3: จะเอาคืนที่เขาเสียไปนะ
2: โอ้ที่หน่อยนะ
0: แล้ว
3: ป้าก็
0: ไม่ป้าไม่ได้ทำก็บอกไปสิว่าป้าไม่ได้ทำไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครไม่เอา
3: แล้วค่ะคือทีแรกบอกว่าจะเข้าต่อให้เขาหยุดบอกว่าจะเข้าต่อให้เขาหยุดแล้วนี่เขาจะหามเอาคืนบอกว่าไม่ให
0: ้ทีนี้เนี่ยในการไปยื่นขอรับเงินสงเคราะห์เวลามีผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่เอาใบมรณบัตรไปหรอคะ
3: เอาค่ะเอา
0: แล้วเขาได้จากไหนคะ
3: เขาก็ได้จากหมู่บ้านนั้นแหละเขาถ้ามีคนตายเนี่ยเขาก็จะมาเก็บตามที่มีคนเข้าค่ะอย่างบ้านคุณสีเข้าเขาก็จะมาเก็บบ้านน้องโด้งเข้าเขาก็จะมาเก็บบ้านน้องโด้ง
0: ไม่แต่เมื่อเจ้าของบ้านไม่ได้ยินยอมจะทำชาปนกิจตั้งแต่แรกเนี่ย เวลาไปรับเงินเนี่ยมันต้องมีใบบรรณบัตรมีสำเนาบัตรประชาชนมีสำเนาทะเบียนบ้านต้องมีเอกสารตั้งหลายตัวเนี่ยหลายอย่าง
3: ใบมรณบัตรอย่างเดียวเอาที่มาเอาบ้านของน้าที่น้าตายนะคะ
0: น้าแล้วเขาให้เหรอคะครอบครัวนี้คือเมื่อรู้ว่าคนนี้มันไม่บริสุทธิ์แล้วยังให้ไปอีกเหรอคะ
3: คือว่าไม่เข้าใจเจ้าของบ้านนั้นก็ยุ่งอยู่เขามาขอก็ให้
0: ก็ให้ไปอีกโอ
3: ้ใช่ค่ะ
0: โอ้มาขอก็ให้ไปอีกเขาก็เลยไปรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดงานศพอะไรนี้ว่าไปโอ้โหเอาทุกอย่างญาติก็ไม่ใช่
3: ใช่แล้วเดี๋ยวทีนี้บ้านป้านี่ยังไม่มีใครตายแล้วนี่เขาบอกว่าให้เขาหยุดเราจะเข้าเอง
0: ใช่ให้เขาหยุดก่อนเลยถ้าอย่างนั้นเรารู้ว่าเขาไปสมัครที่ไหนเนี่ยเราก็ไม่เรียนเราก็ไม่ต้องส่งไม่ต้องอะไรด้วยสิคะ
3: ก็บอกคนเก็บหรอก
0: ไปบอกถ้างั้นเรารู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ชาปนกิจเขาอยู่สมาคมไหนเราก็ไปบอกเขาว่าเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยนะคะป้า
3: ใช่
0: ไปบอกเลย
3: ไปยื่น
0: เรื่องบอกเลยค่ะ
3: เขาท้าเลยว่าให้ไปแจ้งความเลยได้เลยตอนนี
2: ้คนที่มาเช่านี่ถือว่าสนิทกับป้านะสนิทกับครอบครัวเรา
3: ใช่ใช่เข้ามาอยู่หลายปีแล้ว
0: มีความสนิทด้วย
2: แล้วรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมของที่เขาจะมาเช่า
3: ก็รู้จักค่ะก็รู้จัก
2: เราก็เลยถึงไว้ใจให้นุ่นให้เอ๋ใหญ่เยอะ
3: แต่ก็อยู่บ้านอื่นเป็นเขาเป็นดองกับน้าค่ะเป็นดองกับน้าอีกคนนึง
2: ญาติกันนี่แหละ
0: พวกนี้อ๋อเป็นญาติรู้จักกันแล้วตอนที่อีกบ้านอีกหลังนึงเสียชีวิตเนี่ยทราบไหมคะว่าเขารับเงินมาเท่าไหร่จากสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์
3: เขาบอกว่าได้เงินมา 9,000
0: 9,000
3: โอ้
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะ
0: แต่เขาก็ผ่อนเองเขาก็จ่าย
3: บ้านหลังนั้นก็ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรเลย
0: ก็แต่ที่มาถึงคิวบ้านป้าแล้วเขาก็จะมาให้ป้าจ่าย
3: ใช่ใช่
0: อ
3: ๋
0: อไม่จ่ายก็ป้าบอกว่า
3: หน้าไป
0: ฉันไม่ทำฉันจะทำของฉันเองเพื่อลูกหลาน
3: ไม่เข้าเลยบ้านนั้น
0: อ่ะอ๋อบ้านนี้ไม่เข้า
3: ค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไม่เลยไม่เอาเลยหยุดเลยไปบอกคนเก็บแล้ว
0: ก็
3: ผู้ใหญ่ด้วย
0: เจ้าของจริงๆก็งงอยู่นะถ้าไม่ใช่ญาติเนี่ยก็ขาดคุณสมบัตินะไม่น่าจะได้นะ
3: แต่เข้ามาทำกันง่ายเกินไปอ่ะ
0: ต้องไปถามชาปนสมาชิกสมาชิกประธานอ่ะต้องไปหาประธานชาปนกิจของกลุ่มนั้นนะว่าให้เข้าได้ยังไงในเมื่อไม่ได้เป็นย่องเป็นญาติอะไรกันเลยไม่ได้ยินยอมจะให้ทำ
3: กันน่ะ
0: แต่ป้าต้องไปถามนะคะต้องไปถามเขา
3: คือก็
0: บอกว่าถ้าไม่ถามก็ปล่อยให้เขาจ่ายไปอยากจ่ายก็จ่ายไปแต่ว่าเราไม่มีส่วนรู้เห็นด้วย
3: ไม
0: ่นะคะมันไม่น่าจริงๆมันไม่น่าจะง่ายในการที่จะรับนะเวลาเขาจ่ายเงินกันน่ะ
3: ค่ะคือไปถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านป้านี่นะคะผู้ใหญ่ก็งงเหมือนกันว่าเขาทำได้ยังไง
0: นั่นสิมันน่างงตรงนี้แหละว่าว่ามันทำกันได้ด้วยเหรอมันไม่น่าจะได้นะมันต้องลูกหลานนะเท่านั้นนะ
3: คนในบ้านน่ะทำง่ายเกินไปอ่ะ
0: ค่ะ
3: หรือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกันใช่ไหมใกล้กันค่ะใกล้กันหมู่บ้านใกล้กัน
2: อาศัย
3: ตำบลเดียวกัน
2: อาศัยว่าคนละหมู่บ้านประธานชาปนกิจเขาอาจจะคิดว่าคนนี้เป็นญาติของพวกเราจริงๆคือเหมือนกับว่า
3: คงจะคิด
2: ฟังดูแล้วเหมือนใช่ไหมฟังดูแล้วเหมือนกับคนในชุมชนก็รู้ว่าคนนี้เป็นใครรู้ว่าเขาเก
3: ี่
2: ยวข้องกับเรายังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
3: ค่ะก็ทำ
2: เลย
3: ง่ายเกินไป
2: ให้มาเออแล้วคนในนั้นก็ต้องรู้ว่าคนนี้เป็นญาติกับบ้านนี้
3: ค่ะ
2: อะไรอย่างเงี้ย
3: หรือจะไปแจ้งความอันคนเจ้าของที่ทำบัตรประชาชนนะคะเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แค่เอาบัตรประชาชนเข้าไป
2: อ
3: ันเจ้าของน้องสาวเป็นน้องสาวป้านะคะมันบอกว่าให้ไปแจ้งความก็ไม่รู้ว่าจะไปพูดยังไงกับตำรวจนะคะว่าจะแจ้งความจะทำยังไงจะบอก
2: โดนแอบอ้างโดนแอบอ้างเอาชื่อไปใช้เนี่ยฮะโดยที่เราไม่ยินยอม
3: ไม่ได้ยินยอมเลย
2: ม
3: ัน
2: ก็จะเข้าข่ายพวกข้อหาแบบ
3: ไ
2: อ้พวกปลอมแปลงเอกสารนี่เนาะ
3: ใช่เอาผิดได้ไหมอย่างนั้นอ่ะถ้ารู้จักกันก็ลองคุยแล้วดูสิว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอะไรแบบนี้นะคะคุณป้าก็คุยแล้วฮะเลาะกันไปด้วยขอทะเลาะก็ไม่ยินยอมถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ยินยอมเขาบอกเขาท้าให้ไปแจ้งความเลย
4: ค่ะ
3: ก็ท้าด้วยแล้วก็ถ้ามันกระทบต่อเราก็ต้องแจ้งความค่ะคุณป้าลองศึกษาลูกหลานดูนะคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะคุณป้ามันก็ทำไม่ได้หรอกค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
3: ค่ะขอบคุณ
2: ครับ
3: ค่ะ

0: ำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนนะคะให้ระวัง SMS หลอกลวงที่มิจฉาชีพมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินวิธีสังเกตง่ายๆนะคะคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือว่าส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติและสร้างความตกใจเช่นว่าบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพสำนักงานกสทช.ย้ำนะคะว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับประชาชนและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลหากใครได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์นะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือรหัส OTP และควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงพร้อมขอให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์ด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแจ้งเตือนกันบ่อยๆนะคะเรื่องนี
1: ้ครับผมนะฮะ
0: ค่ะ
1: นะแต่ที่ไม่ได้หลอกกันแน่ๆนะครับนี่ฮะพรรคภูมิใจไทยเขาออกมาชี้แจงนะคือตอนเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเขามีนโยบายหนึ่งที่นะเขาบอกว่าเลือกภูมิใจไทยนะครับเกิดเหตุภัยพิบัตินะจะมีกองทุนให้ AI จับข้อมูลจ่ายทันทีครัวเรือนละ100,000
0: โอ้นี่คือนโยบายเหรอ
1: นโยบายตอนเลือกตั้งเลยครับเป็นหนึ่งในนโยบายเลยฮะกองทุนภัยพิบัติ
0: โอ
1: ้ชาวบ้านก็เลยบอกพูดแล้วทำ plus พูดแล้วทำ pleaseนะครับไหนล่ะเนี่ยภัยพิบัติแห่งชาติกองทุนนี้100,000ไง AI จับข้อมูลเนี่ยเคหะร่มเก้าเคหะคลองจันทร์นี่ต้องได้หมดนะครับล่าสุดนะครับคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วย DE เนาะแล้วก็ท่านเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับท่านบอกว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยยังใช้หลักเกณฑ์เดิมอยู่ครับนะก็คือเงินช่วยเหลือครัวเรือละ 9,000 บาทไม่ใช่แสนนะ 9,000 ครับเนื่องจากไอ้ 100,000 เนี่ยประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยจะเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมพรุ่งนี
0: ้อ๋อ
1: จึงยังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นก่อนยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์
0: แล้วกำหนดพรุ่งนี้นี่ใครกำหนดมาตอนไหน
1: ก็นโยบายเขาเพิ่งเนี่ยฮะก็เรื่องไอ้กองทุนประกันกองทุนภัยพิบัติเนี่ยจะมีผลที่เขาทำไว้เนี่ยจะเริ่มพรุ่งนี้เป็นนโยบายผลนั่นมาก่อน5 วันเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมก็เข้าหลักเกณฑ์ที่เขาเคยจ่ายกับคนหัดใหญ่นะฮะเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนนะครับครัวเรือนละ9,000 บาท

0: ส่วนไอ้100,000ที่เขาเคยโฆษณาไว้เนี่ยต้องรอถ้ามีน้ำท่วมรอบใหม่หลัง1 ตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าอ้าวอย่าง
1: น
0: ี้ต้องได้
1: นั่นได
0: ้100,000นะ
1: แม่นะแม่ใช่ไหม
0: แม่หรือ
1: เออ
0: ครับผม
1: ก็หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ก็ตามนั้นเลยเอ้าไม่รู้จะว่ายังไงแล้วกันตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าอะไรไม่ว่าขอให้มีข้าวมีน้ำกินก่อนได้ไหม
0: ขอให้น้ำลดก่อนแล้วกันให้น้ำลดให้ออกไปทำมาหากิน
1: ได้ให้น้ำลดไปเดินให้เดินออกจากบ้านมาซื้อของได้เองก่อนได้ไหมเอาแค่นั้นพอก่อน
0: เมื่อวานเห็นคลิปเขาบอกว่าคุณได้เป็นหัวแถวแล้วเหมือนกับซีรีส์แล้วนะใครที่ทำอะไรก่อนเนี่ยคุณจะได้เป็นหัวแถวใช่ไหมพี่ล่าสุดมีคนเอาครกม้อยบนเรือแล้วก็ตำส้มตำเข็นขาย คือเขาบอกคนไทยนะขาดอะไรขาดได้แต่ขาดส้มตำไม่ได้
1: ต้องมี
0: กิน
1: ข้าวผัดกะเพราอยู่วันละ3 มื้อ 3 มื้อมาหลายวันแล้วอยากจะกินส้มตำสักมื้อหนึ่งได้ใช่ไหม
0: แม่ค้าก็ขยันไปหาวัตถุดิบมาจนได้นะ
1: ค่ะ
0: ไปเอามะละกอมาในน้ำท่วมไปหามันจนได้แล้วก็เอาครกวางไว้เหมือนกับเป็นบนแพบนเรือเล็กๆนะฮะแล้วก็ตำบนน้ำเลยอ่ะตำแบบตำในเรือบนน้ำเลยโป๊กโป๊กโป๊ก
1: น้ำกระจายเลย
0: คนไทยนะเขาจะมันอารมณ์แล้วมันก็คงอยากกินส้มตำมากนะ
1: ค่ะวัตถุดิบถ้าหาได้ง่ายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพริกของน้ำท่วมนะคะทำให้พริกที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของส้มตำนะพริกสดนี่แหละพริกขี้หนูสวนรวมถึงผักสดบางชนิดนะคะปรับราคาขึ้นแบบโอ้โหหูดับตับไหม้เลยก็บอกว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือทำให้ผักบางชนิดขาดตลาดด้วยแล้วก็อาจจะสูงขึ้นไปสักระยะหนึ่งนะคะพริกขี้หนูสวนตอนนี้ถ้าเป็นพริกเด็ดแล้วนะเด็ดก้านแล้วนะคะกิโลละ350ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นถุงนะคะจะอยู่ที่700แต่ณวันนี้ขึ้นเป็นถุงละ 1,300 บาทค่ะน้องลุงเมื่อก่อนเราซื้อ5 บาท 10 บาทพ่อค้าขายเดี๋ยวนี้ไปบอกว่าซื้อพริก5 บาทเนี่ยโอ้พ่อค้ามองตาเขียวเลยนะคะบอกว่า
0: ไม่ได้แล้วพริก5 บาท
1: ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยค่ะก
0: ็ครับ
1: สาเหตุใหญ่คือน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกนะคะของก็ไม่มีบางวันไม่มีจะขายแล้วก็ปรับผักชนิดอื่นก็จะปรับราคาด้วยนะในช่วงนี้นะคะเพราะมันไม่มีของโหราคาก่อนหน้านี้ถุงละ200ตอนนี้ถุงละ600แล้วนะคะ
0: เธอพี่โอ้พอจะกินเจผักก็จะแพง
1: ใช่เนี่ยค่ะผักกะเพราจาก120ก็ขึ้นเป็น300
0: โอ้
1: ค่ะแล้วยังไงอ่ะ
0: 2-3 เท่าเลยฮะ
1: ใช่ผัดกะเพรามันก็ขาดกะเพราไม่ได้สินะ
0: ครับโอ้ยงั้นเดี๋ยวนี้เราไปกินตามร้านอาจจะได้แบบกะเพราน้อยหน่อยแต่อย่าใส่ข้าวโพดอ่อนอย่าใส่ถั่วฝักยาวมาแทนก็พอ
1: แครอทเอาไหมแครอท
0: แพงพี่จะใส่กะเพราน้อยลงก็ได้แต่อย่าใส่ผักอื่นมาแทนนะ
1: อย่าใส่แครอทมานะคะ
0: โ
1: อ้แครอทถั่วฝักยาวก็โปรดออกให้มันจุ่มจาง
0: เลยนะ
1: อะ
0: เจออย่างนี้จริงอะถ้าเกิดไปสั่งผัดกะเพราแล้วได้แบบว่าไอ้พวกผักอื่นมาด้วยเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ผัดกะเพราอ่ะพี่นะ
1: ตั
0: วจริงกะเพรา
1: แม่ค้าก็คงแบบอยากให้มันเต็มจานเยอะๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนาะยิ่งเยอะกะเพราแพงเลยเอาผักไปอี
1: กแถวชลบุรีอำเภอพานทองเมื่อวานนี้ท่านเจ้าอาวาสพระครูต้อมนะคะพระครูท้าววรคุณเจ้าอาวาสวัดวรพจน์สังฆาวาสอำเภอพานทองชลบุรีเปิดโรงครัวในวัดเลยค่ะ แล้วก็ท่านก็ลุยน้ำนะไปเองเลยค่ะเจ้าอาวาสไปแจกข้าวกล่องเองนะคะนี่เมื่อก่อนชาวบ้านก็ทำกับข้าวใส่บาตรให้พระเนาะตอนนี้พระก็ทำกับข้าวลุยแจกชาวบ้านบ้างแล้วนะคะสลับกันเนาะ
0: ดูน่ารักก
1: ็น่ารักมากนี่พระพระก็กำลังทำไข่เจียวนี่นี่พระลูกวัดนี้ก็ทำไข่เจียววันหนึ่งก็ประมาณสัก500กล่อง
0: นะคะครับ
1: ไปแจกที่ตำบลมาโป่งตำบลพานทองเขาบอกว่าน้ำที่นั่นยังสูงอยู่ถึงเกือบเมตรนะคะฝนก็ยังตกต่อเนื่องค่ะแล้วก็ลุยเข้าไปตามชุมชนเนี่ยหลายเส้นทางยังมีน้ำท่วมขังชาวบ้านก็จะสัญจรไม่ได้ลำบากมากนะเจ้าวาดก็พารถเข้าไปเลยนี่ใช้รถทหารก็เอาข้าวกล่องไปแจกนี่เป็นภาพน่ารักนะเราไม่เคยเห็นภาพนี้เท่าไหร
0: ่ครับโอ้
1: นะคะท่านเจ้าวาดที่แจกชาวบ้านเองเลย
0: โอ้ครับผม
1: ค่ะ
0: สาธุโอ้ครับ
1: ตอนนี้ก็เห็นบางร้านสะดวกซื้อนะของหมดจริงๆเนาะ
0: เกลี้ยงถ้าไปยิ่งในพื้นที่แถวๆน้ำท่วมเนี่ยจะเกลี้ยงเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เกลี้ยงไม่ว่าแต่บางบ้านไม่มีเงินซื้อเนี่ยสิ
0: ซึ่
1: งก็ต้องรอแจกอย่างเดียวนะขนาดนี้นะคะรอแจกอย่างเดียวค่ะอดทนนะคะสู้ๆเพราะว่าตอนนี้เจอเหมือนกันหมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะอุบัติเหตุไม่ต้องพูดถึงนะแต่ละวันนี้โอ้โหเยอะมากทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเจนทั้งอะไรอย่างนี้นะคะเยอะจริงๆในแต่ละวันก็ขอให้ขับกันช้าๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังเดือดร้อนหนักอยู่เมื่อวานทางปภ.เขาสรุปออกมาประมาณ29จังหวัดเนี่ยยังเดือดร้อนหนักอยู่ประมาณเกือบ3ล้านคนค่ะลุงชาวบ้านยังต้อง
0: ที่ประสบภัย
1: ในน้ำเนี่ยใช่เป็นผู้ประสบภัยอยู่ประมาณเกือบ3ล้านนะคะ2ล้านกว่าประมาณ 5,000 กว่าหมู่บ้านอ่ะ
0: ครับผมครับ
1: ก็ยังเยอะอยู่อ่ะ
0: เนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามา
1: พูด
0: กันต่อครับครับ
1: ได้ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: 6:16 น.ชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้30กันยายนค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: สิ้นเดือนสิ้นงบประมาณแล้วก็ที่วันนี้เป็นวันเกษียณด้วยนะ
1: ใช่วันทำงานของพี่ๆที่แบบว่าจะก้าวเข้าสู่นะฮะวัย60
0: วันสุดท้ายของการทำงาน
1: ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้สิทธิ์ลากันไปตั้งแต่กลางเดือนแล้ว
0: อ๋อวันนี้ไม่ต้องมาแล้วเหรอเอออ
1: ะไรนะครับพี่เออครับ
0: วันนี้น้ำท่วมไงมันประจวบเหมาะพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็ช่วงกลางเดือนเนาะก็ใช้สิทธิ์กันไปละก็ลำลากันไปก็จะแต่ที่จะมีงานเลี้ยงก็ต้องก็เสียแล้วกันไปละนะครับ
0: ค่ะวันเกษียณอายุราชการวันนี้นะคะ
1: ครับผม
0: จะได้หยุดจะได้หยุดสักทีหลายคนบอกโอ้จะได้หยุดสักทีทำงานมาก็เนิ่นนานนะคะ60ปีก็ไม่น้อยนะคะบางคนทำงานตั้งแต่อายุ20เนาะ
1: ครับ
0: 40ปีของการทำงานหลังจากนี้ก็จะได้พักนะคะได้พักผ่อนค่ะเออมาถึงการพักผ่อนเมื่อวานนี้ก็นี่ได้พักผ่อนชั่วนิดนิรันดร์คุณต๋องวงทูค่ะมีเพื่อนศิลปินไปร่วมเมื่อวานนี้กันเยอะมากเลยนะคะคุณเสือคุณเสือธนพลก็แกก็ไปร่วมด้วยคุณเสือก็เล่าว่าคือถ้าในยุค90นะต้องรู้จักกันเนาะกลุ่มเนี้ยเสือธนพลสองต่อวงทูนะคะก็คุณเสือธนพลบอกว่ากับสองรู้จักกันนานมากตั้งแต่เริ่มทำงาน RS ด้วยกันมีโอกาสร่วมงานกันเยอะเสียงเบสในหลายๆเพลงของเพลงเสือธนพลเนี่ยมาจากการเล่นเบสของคุณต๋องนะคะเล่นในห้องถัดเล่นอะไรอย่างนี้นะคะก็ต๋องเป็นคนที่มีฝีมือมากอันนี้ที่เสือบอกสามารถคุยหยอกเล่นได้เขาไม่เคยโกรธใครแล้วก็เป็นนักดนตรีเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนทำดนตรีเป็นคนควบคุมการผลิตในหลายๆด้านทำงานร่วมกันมานะคะอะไรเขาบอกว่าในเรื่องของดนตรีไม่มีอะไรที่คุณต๋องทำไม่ได้เขาเติบโตมาจากสายนี้เลยเล่นได้ทุกประเภท
1: โอ้โหครับผม
0: เล่นได้หมดเครื่องดนตรีนะคะออเรนจ์เพลงโปรดิวเซอร์จนถึงดูแลการผลิตก็ศิลปินที่ออกมาจาก RS อ่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นฝีมือเขานะคะแล้วก็บอกว่าตอนที่รู้ว่าป่วยก็คือเพิ่งทราบตอนที่เขาแชร์กันว่าขอรับบริจาคเลือดให้กับคุณต๋องแต่คุณเสือบอกว่าเพิ่งรู้ตอนนั้นก็ตกใจเพราะว่ารู้แต่ว่าเขาไม่สบายแต่ไม่รู้ว่าถึงขั้นไหนพอรู้ว่ารับบริจาคเลือดก็เลยรู้เลยว่าน่าจะเยอะแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พอมาทราบข่าวว่าเสียชีวิตนะคะก็เสียใจเบสบอกว่าหลังจากนี้จะมีการเตรียมจัดคอนเสิร์ตเพื่อหาเงินช่วยเหลือครอบครัวของต๋องนะคะก็มีศิลปินตอบรับมาเยอะแล้วนะเป็นการรวมตัวพี่น้องศิลปินที่ช่วยเหลือกันแล้วก็อันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวรอฟังอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คุณเสือธนพลบอกพวกเราพี่น้องมีอะไรต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วสุดท้ายขอให้ต๋องพักผ่อนสุขสงบตลอดไป
1: ครับผม
0: คนหนึ่งค่ะ
1: โอ้ก็คุณต๋องเนี่ยเขาจากไปในวัย56ปีนะครับวัย56ปีก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่โพรงจมูกนะพี
0: ่ไม่เป็นโรคที่แบบไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะ
1: เนาะในโพรงจมูก
0: คือเป็นมะเร็งที่แบบหายากอ่ะเอาจริงๆ
1: ครับมะเร็งโพรงจมูกระยะ4นะครับ
0: ระยะ4ก็โอ้โหเป็นระยะก็ลุกลามแล้วล่ะ
1: เนาะคืออยู่ในกระบวนการรักษานะครับแล้วก็พอเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยเสียเลือดเป็นจำนวนมากเนาะเห็นข่าวว่าลูกสาวเคยโพสต์ขอไว้นะขอบริจาคเลือดเกล็ดกับเกล็ดเลือดเพื่อช่วยคุณพ่อนะในสุดก็ต้านกับมะเร็งไม่ไหวนะครับข้อเสียชีวิตในวัย56ปีนะครับ
0: ใช่
1: ก
0: ก็คุณหมอที่เป็นหมอมะเร็งอ่ะอาจารย์หมอชวลิตจากศูนย์มะเร็งจุฬาท่านก็เล่าละเอียดเลยนะว่าไอ้ความรู้เรื่องเนี้ยก็รู้ไว้ก็ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือบางคนไม่คิดเนี่ยว่าเออจะเป็นมะเร็งประเภทนี้ได้อ่ะ
1: เออ
0: คือบางคนไม่เฮ้ยมันมีสัญญาณอะไรไหมมันจะอะไรอย่างนี้นะคะคือบางคนไม่คิดเลยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าระยะสี่เนี่ยมันแพร่กระจายแล้วฉะน
1: ั้
0: นจะยาตัวใหม่ตัวเก่าเนี่ยบางทีมันก็อาจจะอยู่ที่บางคนว่าจะรักษาได้หรือไม่ได้เลยประมาณนี้นะคะเอออาจารย์หมอก็อธิบายลองเข้าไปดูนะคะในเพจเนี่ยทุกมะเร็งอาจารย์จะอธิบายได้หมดนะคะว
1: ่
0: า มันเกิดจากอะไรมันเป็นยังไงความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดนะประมาณนี้เพราะนั้นแต่ละคนอาการอาจจะไม่เท่ากันเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันแต่คุณหมอก็ยอมรับเลยว่ามะเร็งที่คุณต้องเป็นเนี่ยก็น้อย
1: ครับ
0: เจอน้อยไม่ได้เยอะเจอไม่เยอะบางคนก็หายนะคะลุงบางคนหายแต่บางคนก็เนี่ยเหมือนคุณต๋องก็คือไม่หาย
1: คร
0: ับ จากไปในครั้งก่อนว่ายังควรนะ56ปีเนาะถือว่าไม่เยอะ
1: ครับผมหนึ่งในเพื่อนที่มาร่วมไว้อะไรด้วยก็คือคุณชมพูคุตตี้นะครับก็มาร่ว
0: ม
1: ส่งที่ต๋องวงทูในครั้งนี้ด้วยนะฮะพี่ชมพูก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เพิ่งรู้นะว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะเพิ่งรู้ว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยนะครับนะป่วยด้วยโรคเนี่ยมะเร็งโพรงจมูกนะครับใช่นะคือรู้ก่อนที่จะจากไปเนี่ยเพียงแค่3อาทิตย์คือเขาไปเจอพี่ต่อวงทูนะฮะไปเจอพี่ต่อเขาก็เล่าอาการของเพื่อนคือพี่ต่อให้ฟังนะแล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยโหงั้นเดี๋ยวเราต้องช่วยกันจัดคอนเสิร์ตหาค่ารักษาให้ต่องกันดีกว่าก็แพลนกันไว้ว่าคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีขึ้นเนี่ย16ตุลาคมเนี่ยนะฮะ16ตุลาคมเดือนหน้าเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ทันพี่ต่องจากไปซะก่อน
0: ครับที่แพลนกันไว้แล้วว่าจะมีคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือ
1: ใช่นะครับ
0: โอ้แต่ไม่ทันจริง
1: ครับที่ผ่านมาเนี่ยพี่ชมพูก็บอกว่าได้มีโอกาสได้ทำเพลงให้กับนี่แหละวงให้กับต่อต่องในสมัยนั้นด้วยนะครับใช่
0: ค
1: ่
0: ะอีกคนหนึ่งคุณเป้ค่ะคุณเป้ไฮร็อก
1: คุณเป้
0: ก
1: ็
0: เป็นนักร้องยุค90
1: ยุคน
0: ั
1: ้นจริงนะพี่เออเนี่ยพวกในยุคนั้นทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: ยุคเดียวกันเลยใช่ตอนนั้นดังทุกคนนะคุณเป้บอกว่าก็รู้จักกันตอนที่อยู่ค่าย RS นั่นแหละเป็นเพื่อนสนิทกันมากเลยร่วมงานกันหลายอัลบั้มต๋องก็มาช่วยในอัลบั้มของไฮร็อกนะคะสนิทกันแบบกินนอนเที่ยวด้วยกันในความรู้สึกของคุณเป้บอกว่าโอ้คุณต๋องเป็นคนนิสัยดีรักเพื่อนนะคะเป็นคนดีมากเวลาเดือดร้อนเนี่ยลำบากต๋องจะเป็นคนคอยช่วยเหลือตลอดคุณเป้บอกจำไม่ลืมเลยมีอยู่ครั้งนึงนะคะตอนนั้นเนี่ยมีการประมูลของแล้วคุณเป้เนี่ยทำเสื้อหายปรากฏว่าคุณต๋องเนี่ยขับรถมาเลยมาซื้อเสื้ออยากช่วยเพื่อนแล้วก็เป็นคนไม่ลืมเลยนะเพื่อนคนไหนเดือดร้อนเนี่ยต๋องก็จะไปถึงไม่พูดเวลามีปัญหาแค่มองหน้าก็รู้กันนะแล้วก็บอกว่าต๋องบอกว่าช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่าให้คุณเป้ฟังว่าเขาอยู่บ้านแล้วเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะวันๆไม่ได้ทำอะไรนั่งดูทีวีบนโซฟากินข้าวก็บนโซฟาก็เลยคิดว่าเป็นซึมเศร้าอยู่บ้านคนเดียวนะลูกก็ไปอยู่เมืองนอกแฟนก็ออกไปทำงานซึ่งคุณเป้บอกว่าก็เป็นคนหาคอนเสิร์ตให้อยากให้ต๋องกลับมาร้องเพลงมาเจอแฟนคลับบ้างเขาก็เลยบอกว่าขอบคุณมากที่ผ่านมาเขาหมดไฟแล้วเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะลูกก็ไม่อยู่ภรรยาก็ไม่อยู่อยู่บ้านคนเดียวก็รู้สึกว่าอยู่แบบนั้นไม่ได้ก็ต้องออกมาก็เลยรับงานคอนเสิร์ตให้เขาคอนเสิร์ตล่าสุดที่ไปเล่นที่เพชรบูรณ์นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหาหมอพอไปหาหมอก็ตรวจเจอในช่วงเวลาก็บอกว่าไม่นานนี้เองค่ะนะคะเจอโรคก็เลยบอกเขาว่าไปตรวจสุขภาพนะเพราะว่าไปตรวจกันปีละครั้งก็ยังดีไปตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเจอเหมือนอะไรเจอที่คอประมาณนี้ค่ะเขาเจอที่คอนะคอเริ่มบวมนะก็ทักเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยเป็นต่อมทอนซิลไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคุณเป้ก็บอกว่าตอนนั้นนะภรรยาคุณเป้น่ะอยู่ๆก็บอกขึ้นมาเลยว่าอย่างเนี้ยเหมือนเป็นมะเร็งแต่ก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกจนสุดท้ายหมอก็บอกเองว่าคุณต๋องอ่ะเป็นมะเร็งซึ่งก็เข้ากับที่คุณหมอชวริตบอกว่าไอ้มะเร็งโพรงจมูกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างว่าจริงๆมันไม่ได้มีก้อนอยู่ที่โพรงจมูกนะแต่ก้อนมันอาจจะไปอยู่ตรงคอก็ได้ค่ะเพราะมันต่อกันหมดอ่ะระหว่างจมูกกับคอโพรงข้างในเนาะอาการก็คือว่าใครก็ตามที่คุณหมอบอกว่ามีอาการคัดจมูกข้างเดียวเลือดกำเดาไหลบ่อยมีก้อนหรือมีกลิ่นผิดปกติเนี่ยคือคล้ายๆต้องไปตรวจมะเร็งโพรงจมูกค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: นะคะระวังเอาไว
1: ้ครับ
0: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็เห็นบรรดาเพื่อนศิลปินเนาะไปร่วมรดน้ำศพคุณต๋องวงทูกันเยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเจอ
1: มาดู
0: นะ
1: ครับเนาะเปลี่ยนอารมณ์มาดูกีฬาดีกว่าพี่นะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันของคนไทยเราหลายชนิดกีฬาน
0: ักกีฬาไทยโอ้ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญกันสนุกเลย
1: ครับผมเมื่อวานนี้เป็นวันดีเลยแม้แต่บอลไทยนะที่อันนี้ไม่ใช่เอเชียนเกมนะครับเป็นศึกเหมือนฟุตบอลอาเซียนคัพอะนะครับรอบรองเนี่ยเราก็เจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างเวียดนาม
0: ค
1: ่ะนะครับก็เสร็จเราครับเมื่อวานเวียดนามเสร็จเราเอาชนะไปได้ 2-0 นะครับนะก็ทำให้เราผ่านเข้าชิงนะครับถ้วยฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับนี่ FIFA อาเซียน2026นะครับที่อินโดนีเซียนี่ก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่นะอันนี้เมื่อวานเราก็นำโดยกัปตันเมสซี่เจนะครับชนาธิปสงกระสินแล้วก็มีตัวเก๋าอย่างสารัตอยู่เย็นด้วยนะครับโอ้นะฮะก็พอเป็นชุดใหญ่เราก็จัดเต็มใส่เขาเหมือนกันนะฮะก็ชนะไปได้2-0นะครับนะก็เดี๋ยวเราจะเล่นนะครับนัดที่3กับฟิลิปปินส์วันที่2 ตุลาคมนะฮะตอน16:00 น.อีก2วันนั้นได้พัก2วันนะครับก็นะ
0: หล
1: ัง
0: จากนั้นก็เริ่ม
1: เอาใจช่วย
0: เตะกันต่อ
1: ครับผม
0: นะคะพักสองวันนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้น้องวิวกุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวเอาชนะสิงคโปร์2-0เกมนะคะก
1: ็
0: ได้เหรียญทองเอเชียนเกมเป็นครั้งแรก
1: คือเราไม่รู้เลยนะว่าแบตเราไม่เคยได้เลยพี่
0: ไม่เคยได้เลยใช่
1: แบบ
0: ตั้ง
1: แต่
0: ถูกบรรจุในเอเชียนเกมตั้งแต่ปี1966นะคะเราไม่เคยคว้าเหรียญนี้มาก่อนไม่เคย60ปีพอดี1966จนถึง2026ก็60ปีพอดีนะคะคุณละวุฒิกลายเป็นคนแรกนะคะที่คว้าสำเร็จในการแข่งขันแบดมินตันประเภทบุคคลเมื่อวานนี้คู่แข่งนี่เป็นมืออันดับ13ของโลกนะคะสิงคโปร์ก็คือถ้าดูทรงแล้วอย่างที่บอกนะเราเป็นต่อเนาะวิวเป็นต่อนะคะสุดท้ายก็เอาชนะไป2-0เกมนะ21-12 21-16นะคะนี่เป็นการรอแชมป์โอ้โหอย่างเรียกว่าอย่างยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าเหรียญทองนี้มันมีความหมายทางประวัติศาสตร์2 มิติคือตั้งแต่เริ่ม เริ่มชิงเหรียญทองกันเริ่มชิงเหรียญกันเอเชียนเกมเมื่อ60ปีที่แล้วอ่ะเขาบอกว่าไม่เคยใครทำได้ขณะเดียวกันถ้านับเฉพาะการคว้าเหรียญรางวัลประเภทชายเดี่ยวไทยก็รอมานานถึง56ปีนับจากครั้งล่าสุดตอนนั้นเนี่ยปี1970นะคะคุณสงบรัตนุสรเคยคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมมาแล้วค่ะที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพ1970เรายังไม่เกิดเลยนี
1: ่
0: โอ้โหมาครั้งนี้ก็เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์นะ9ตำแหน่งสูงสุดเลยค่ะเหรียญทองเลยนะคะ
1: โอ้โห
0: สุดยอดนะคะตอนนี้ก็เป็นมือหนึ่งนะคะวิวกุลวุฒินี่เป็นมือหนึ่งของโลกนะคะ
1: นี่ครับผม
0: นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะจากการจัดอันดับเมื่อวานนี้นะคะก็2ล้านใช่ไหมนี่จัดจีบคนเดียวเลย
1: 2ล้านนะฮะเหรียญทอง2ล้าน
0: 2ล้านคนเดียวเลยคนเดียวเลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้อุ้ยวันนี้กลับไทยเลยแล้วก็จะไปลุยยุโรปเลยนะคะจะมีเวิลด์ทัวร์ยุโรปนะสำหรับวิวกุลวุฒินะคะวันนี้กลับไทยปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะไปลุยยุโรปเลยเดือนหน้า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเงินรางวัลเนี่ยคนที่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครั้งนี้ก็อีก1คนนะเจ้าบิวภูริพลนะครับนักวิ่ง
0: ทีมชาติไทยได้เหรียญนึง
1: เมื่อวานช่วยคว้าเหรียญเงินคว้าเหรียญเงินเท่ากับบิวเนี่ยคว้าไป2ทองกับ1เงิน
0: 5ล้าน
1: 5ล้านโอ้โห
0: 5ล้าน
1: ครับผม5ล้านบาท
0: โอ้โห
1: เขาย
0: อดนะ
1: เขาลงให้ทีมชาติเราหมดเลยนะ4คูณ100นะฮะ4คูณ2100เมตรชาย200เมตรชายแล้วก็4คูณ100แบบผัดผสม
0: ใช่
1: เ
0: สีย
1: นะครับโอ้โหเมื่อวานนี้
0: เสียดาย4คูณเดี๋ยวนะ4คูณ2
1: คูณ100เมตรเนาะ
0: ทีมสักเข้าที่4อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่อันนั้นกันทีมชายทีมชายแพ้ไปนิดเดียวกวดไม่ทัน
0: แพ้ไปในที่4
1: ครับผม
0: โอ้เมื่อวานนี้ลุ้น4คูณ100ผัดผสมนะคะที่เราคว้าเหรียญเงิน
1: ครับ
0: สุดยอดเลยเนาะ
1: นี่บิวก็
0: เนี่ยค่ะ
1: ถ้านับเป็นเงินนะก็ถือว่านะ5ล้านนะ
0: 5ล้านนักกีฬาต้องจ่ายภาษีไม่ต้องเนาะให้แบบ
1: ไม่รู้
0: เขาเรียกว่าหนอนเลยเนาะ
1: อันนี้เป็นเงินรางวัลใช่ไหม
0: ไม่หัก
1: แต่ความ
0: เหมือนถูกลอตเตอรี่อ่ะเขาหักอ่ะ
1: อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าเงินตรงนี้ถือเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่ความน่ารักของเจ้าบิวภูริพลเนี่ยนะตอนให้สัมภาษณ์หลังเกมเนี่ยนะก็แน่นอนเขาก็ภาคภูมิใจอะไรก็ว่ากันไปนะครับภูมิใจที่คว้าเหรียญให้กับทีมชาติไทยของเราได้อะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฝากสื่อทิ้งท้ายนะเขาบอกว่าวอนพี่ๆสื่อรวมถึงโซเชียลด้วยนะครับว่าอย่าจับคู่จิ้นกับนักวิ่งชาวจีนคนหนึ่งที่เขาจะมีไฝอยู่ที่ใต้ปากเขานะพี่นักวิ่งจีนคนนี้ก็อย่างที่บอกก็เหมือนเทพบิวของเราเนี่ยนะครับประเภท100เมตร200เมตรอะไรเนี่ยเขาคว้าหมดเขาเป็นนักวิ่งแบบตัวเก่งของคนจีนเขาเลยอ่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยก็อยู่ไม้สุดท้ายที่วิ่งแซงของเราอ่ะนะครับ
0: คือบิวเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนั้นนั่นเอง
1: บิวเนี่ยไม้3วิ่งแซงมาให้แล้วเรานำเลยไม้4เนี่ยเรานำแต่ปรากฏว่าเจ๊คนจีนเนี่ยวิ่งแซงเราเนี่ยในช่วง100เมตรสุดท้ายเนี่ย
0: โอ้โหได้ที่1เฉยเลย
1: ได้ที่1เฉยเลยคนก็เลยไปจับคู่เหมือนกับว่าโอ้เนี่ยเรามีบิวเนี่ยฝั่งจีนเขามีเฉินวี่เจียเหมือนกันคนก็ไปจับคู่จีนกันว่าแหม2คนนี้เนี่ยถ้าวิ่งคู่กันนี่มันคงโอ้โหวิ่งเร็วกันน่าดูนะอะไรแบบนี้นะครับเจ้าบิวก็เลยแบบออกมาพูดด้วยความน่ารักนะด้วยความเป็นเด็กนะบิว20นะพี่สี่นะบอกว่าอย่าจับคู่จิ้นผมกับฉินวี่เจียเลยเขาน้องเขาเพิ่ง17เองนะและที่สำคัญเนี่ยมาจับคู่แบบนี้แฟนผมงอนน้องบิว
0: มีแฟนแล้วมีแฟนแล้ว
1: บีบอกว่าโอ้ยเป็นเพื่อนนักกีฬาเท่านั้นไม่มีอะไรเลยนะอย่าจับคู่เลย
0: เดี๋ยวแฟนงอน
1: แสดงว่าแฟนนี่เข ห่วงหน้าดูนะพ่อบิว
0: ไม่ห่วงได้ยังไงล่ะโอ้โหไปดูสิไปทำงานกี่วัน5ล้าน
1: น่
0: ะคนอะไรไม่รู้
1: เซลฟี่คู่กันด้วยนะดันมีภาพเซลฟี่กับเจ๊ปูฉินวิเจียด้วยนะ
0: เจ๊เฉินเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่คุณเฉินเนี่ยเขามีไฝตรงคางอ่ะมีเสน่ห์มากเลย
1: ใช่มีเสน่ห์แล้วเป็นเอกลักษณ์มากเวลาวิ่งเร็วผมจำได้
0: เขาวิ่งเห็นไฝมาแต่ไกลเลยอ่ะ
1: ใช่เร็วด้วยวิ่งเก่งด้วยอนาคตเพิ่ง17เนี่ยโอ้โหเราเจอคู่แข่งนี่เจ้าหน้อยอีก2เอเชียนเกมส์2โอลิมปิกอ่ะ
0: มันเป็นเทคนิคหรือเปล่าเวลาเขาวิ่งเขากลางแขนอ่ะ
1: เขากลางแขนใช่ไหม
0: เวลาเขาถือไม้เราเห็นนะมือซ้ายเขากลางแขนแบบกว้างมากอ่ะ
1: ท่าเขานะท่าเขา
0: ดูท่าเขาอ่ะท่าเขาเหมือนแบบฉันแบบเป็นพยานะแบบมืออย่าแซงฉันนะอะไรประมาณนี้จะแซงคนอื่นได้นะแซงเฉยเลยโอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะเออ
1: นะ17โอ้โห
0: 17
1: เราต้องเจอคู่แข่งเก่งอีกไกลเลยอ่ะเหมือนคนอื่นต้องเจอกับบิวก็เจออีกไกลเหมือนกันอย่างน้อยอีก 1-2 โอลิมปิกอ่ะเออนะคร
0: ับตอนนี้ในตารางเราอยู่อันดับ5ของโลกของเอเชียนเกมนะคะ
1: โอ้โหสุดยอดครับผม
0: นะเราอะไรรู้ไหมเราสะใจอะไรรู้ไหมเวลาเราแข่งซีเกมส์นึกออกไหมประเทศเจ้าภาพอ่ะโอ้คว้าเหรียญทองเป็นว่าเล่นเลยนะคะเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะแต่พอไปเอเชียนเกมอ่ะอยู่ไหนกันใช่ไหมตอนซีเกมส์นี่โอ้โหเป็นเจ้าเหรียญทองกันจังเลยเนาะเอาจริง
1: บางทีก็เอากีฬาพื้นบ้านมาเนาะ
0: นั่นแหละเออเป็นเจ้าเหรียญทองกันจังเลยซีเกมเนี่ยนะคะบางชนิดกีฬาก็แหมเนาะตัดสินแบบนักกีฬาไทยร้องไห้ร้องห่มกันไปตั้งหลายคน
1: เออใช่ใช่
0: แต่เอเชียนเกมนี่ของจริงนะคะของจริงค่ะจีนกำลังนำอยู่อันดับหนึ่งญี่ปุ่นเจ้าภาพสู้ไม่ไหวเลยต้องยอม
1: ครับ
0: นะคะเอ้ยแต่ใจอินเดียอินเดียประชากรพอๆกับจีนแต่ว่าอันดับเอเชียนเกมเขาไม่ได้เนาะแปลกเนาะ
1: แต่ว่าอาจจะไม่ได้เอาจริงในกีฬามากหรือเปล่าพี่ใช่ไหม
0: ก็เป็นไปได้ใช่ไหมเออก็ไม่ได้เอาจริงจังเนาะแต่ว่าด้วยจำนวนประชากรเขาเนี่ยมันต้องคัดคนที่แบบเจ๋งๆมาถูกไหม
1: ใช่คือคุณต้องเอาหาเด็กดาวรุ่งมาฝึกตั้งแต่สี่ห้าขวบอะ
0: ใช่
1: เหมือนที่จีนเขาทำอ่ะเออแต่ถ้าอินเดียเขาจะต้อง
0: ทำจีนทำแต่อินเดียเขาก็ไม่เออก็ไม่ได้ออกแนวนั้นนะคะเขาก็อาจจะแบบเออไม่ได้จริงจังมากนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เราอยู่อันดับ5นะคะจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อะไรนะคะคาซัคสถานหรืออันดับ4เนี่ย
1: โอ้คาซัคสถาน
0: เออใช่ค่ะคาซัคสถานนี่คือน้องๆรัสเซียนะขอบอก
1: เขาก็แยกออกมาน
0: ะคะเออเขาแยกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่เหมือนเอเชียน่ะเขายุโรปอ่ะ
1: ครับพวกนี้เขาจะเก่งพวกยิมนาสติกอะไรพวกนี้ด้วยนะพี่นะ
0: ใช่ค่ะกีฬาบางประเภทเขาเนี่ยนะคะโอ้นักกีฬาตัวประเภทเลยนะคะเออจริงคุมหัวเมืองเนื้อฝรั่งอ่ะฝรั่งเลยแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะที่เขาเขาดังอยู่เขานำไทยอยู
1: ่ตัวบักเอฟนี่ไม่ใช่คนกรุงเทพเนทีฟแล้วนะคนที่ไหนเนี่ยพี่สีคนที่ไหนตัวบักเอฟเลยเออ

0: โอ้คนไทยทหารในตัวบักเอฟเลย
1: คนเชียงใหม่เจ้าตัวบักเอฟเลยโอ้แล้วก็ไหนอิหร่านนี่ก็ไม่ธรรมดานะประเทศอิหร่านนะคะเกาหลีเหนืออีกโอ้โหเกาหลีเหนือมารอบนี้เขาก็เก่งหลายชนิดกีฬา
0: เกาหลีเหนือนี่กี่ทองแล้วพี
1: ่เอ้ยก็ตามไทยมาติดแล้วนะอันดับอ่ะ
0: โอ้
1: หลายทองเลยนะคะใช่คิดเป็นในสิบแล้วอ่ะ
0: หนึ่งในสิบ
1: นะคะก็รอลุ้นกันอีกกี่วันเนี่ย
0: อีกเออเช่นเกมจบไปแล้วนะ
1: ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วนะคะเราก็ได้มากี่เหรียญทองนั่นได้12แล้วใช่ไหม
0: ครับ12เหรียญทอง
1: 12เหรียญทองแล้วนะคะ
0: สู้ๆนะครับสู้ๆ
1: สู้ๆต
0: ่
1: อ
0: ก็ถือว่าทำผลงานเมื่อวานเห็นพี่นักข่าวกีฬาบอกว่าทำผลงานได้ก็เกินเป้าหลายสมาคมเหมือนกันนะครับในชิ้นเกมครั้งนี้
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นี่คือถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเราเนาะรับรองเลยได้คนก็จะเชียร์ชิ้นเกมกันสนุกสนานเนาะ
0: ใช่เมื่อวานมีน้องนักกีฬาขว้างจักรคนหนึ่งครับพี่นะฮะ
1: ข
0: ว้างจักรนี่ก็ถือว่าอยู่ในประเภทแบบกรีธาเนี่ยเนาะนะคนนี้เหนือความคาดหมายมากนะครับเธอชื่อว่าสุเบนรัตอินแสงนะเป็นนักขว้างจักรคนนี้คว้าเหรียญทองแดงคว้าเหรียญทองแดงได้นะครับให้กับตัวเองตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับก็คือครั้งสุดท้ายเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเธอแล้วเพราะว่าปัจจุบันเธออายุ32แล้วนะพี
1: ่
0: เธอเข้าร่วมแห่งเอเชียนเกมมาทั้งหมดเนี่ยครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งที่4แล้วคือตั้งแต่อายุ20 24 28แล้วก็เนี่ยล่าสุดใน32นะครับสิ่งที่ความน่ารักของเธอแล้วที่เป็นมีมก็คือเธอให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้มั้ยคือพอเธอได้เหรียญทองแดงเนาะเธอบอกว่าปีนี้ไม่ต้องซื้อมาสคอตเองแล้วเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยกลับบ้านเนี่ยไม่เคยได้เหรียญก็จะไม่ได้ตุ๊กตามาสคอตแต่ปีนี้คว้าเหรียญทองแดงได้ก็ได้ตุ๊กตากลับบ้านไม่ต้องเสียเงินซื้อเองทุกทีเนี่ยคือต้องซื้อเองกลับไปเป็นที่ระลึกโอ้เนี่ยแล้วเธอก็มองเหรียญด้วยความภาคภูมิใจ
1: พูดจะน่าสงสารเลยเนาะปกติทุกปีต้องซื้อกลับบ้านเธอ
0: ใช่ทุกทีต้องซื้อมาสคอตสัญลักษณ์เองขับบ้านเพราะว่าไม่เคยได้เหรียญอะไรเลยในการแข่งขันที่ผ่านมานะครับโอ้ยินดีด้วย
1: ได้รับบนแท่นเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ขออภัยเธอบอกว่านี่อาจจะยังไม่ใช่เอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเธอนะโอ้36อาจจะยังไหว
1: อ
0: ีก4ปีข้างหน้า
1: โอ
0: ้เอา
1: เธอไหว
0: คนตามเชียร์
1: เธอก็ไหว
0: ขอให้ได้มัสคอตอีกหลายตัวนะครับผม
1: ใช่ไหมเยี่ยมเลย
0: ค่ะ
1: ปิดท่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับ

0: พี่จีมีดราม่าท่านนายกสักนิดหนึ่งนะเมื่อคืนที่ไปช่วยชาวสายไหมนะฮะ
1: เมื่อคืนไปสายไหมเจอ
0: เมื่อคืนไปสายไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปทีนี้แกควักเงินออกมาเป็นแบงค์ร้อยแจกคนเนี่ยอันนี้กำลังเป็นประเด็นว่าเอ
1: ๊
0: ะแจกเงินส่วนตัวจำได้ไหมตอนนั้นเหมือนนายกอุ๊งอิ๊งจะซื้อลอตเตอรี่ยังไม่ได้เลยหรือเปล่า
1: ทีมงานบอกว่าไม่ได้
0: ทีมงานบอกไม่ได้ใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: แล้วนี่ควักเงินส่วนตัวมาปึกหนึ่งเป็นแบงค์ร้อยแล้วก็แจกแล้วชาวบ้านก็มาห้อมล้อมยื่นมือมาขอด้วยอารมณ์ประมาณนั้นนะพี
1: ่
0: อันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเหมือนกันนะครับว่าเอ
1: การ
0: แจกเงินถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงเลือกตั้งเนี่ย
1: ค
0: ือถือว่าได้ไหมแต่ว่าร้อยหนึ่งเนี่ยจำได้ว่าป๋าชาดาแกก็เคยแจกนะพี่ช่วงนั้นใกล้เลือกตั้งด้วยจำได้ไหมที่แบบวันสงกรานต์หรืออะไรอ่ะแล้วแกบอกแกแจกตลอดทุกปีอยู่แล้ว

0: ต่ถ้ามองในมุมความช่วยเหลือก็ให้พี่น้องหายเครียดนะอย่างน้อยคือคนเราอ่ะมีตังค์ติดกระเป๋าอ่ะ100 200มันก็อุ่นใจไว้ก่อน
1: คือถ้าเลี้ยงข้าวซื้อข้าวซื้อส้มตำซื้อกล้วยทอดอย่างเงี้ยก็ได้ไห
0: ม
1: แต่ว่าเงินสดยังไม่เคยเห็นเน
0: า
1: ะยังไม่เคยเห็นว่
0: ามีมาอยู่แล้วใช่ไหมนายกมาก็ต้องเอาข้าวของอะไรถุงยังถุงที่มาแจกแล้วแต่ว่
1: า
0: พอมันแจกเงินนี่มันคือในมุมถ้าไม่ได้เป็นนายกมันอุ่นใจเลยชาวบ้านยิ้มเลยมีคนมาแจกเงินในช่วงนี้เนี่ยเราก็เอาไว้ก่อนใช่ไหมแต่นี่นะฮะพอเป็นท่านนายกแจกเนี่ยก
1: ็ค่ะ
0: วันนี้คงมีการพูดถึงประเด็นนี้กันพอสมควรเนาะ
1: ใช่ไหมค่ะส่วนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะล่าสุดนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะกันเงินงบประมาณเอาไว้สักประมาณ 4,000 กว่าล้านนะคะในการเยียวยาแล้วก็เห็นบอกว่าโครงการรัฐบาลโครงการไหนไม่จำเป็นเร่งด่วนก็คงจะไม่ทำละเอางบตรงนั้นมาเยียวยาผู้ประสบภัยครั้งนี้โดยเฉพาะนะคะณขณะนี้ครม.มีการตั้งพลโทอดุลนะคะให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดก็หมายความว่าจะเป็นตัวแทนรัฐมนตรีสามารถสั่งการหน่วยงานราชการตรวจเหมือนนายกสั่งการด้วยตัวเองเลยแหละนะคะก็คือทำงานร่วมกับกทม.แม้ว่าในทางกฎหมายรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการอะไรกับกทม.ได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นภาวะฉุกเฉินในประมาณนี้ก็จะเป็นการประสานงานร่วมกันได้นะคะ
0: ก
1: ็ให้พลโทอดุลเป็นผู้ดูแลไปตรงนี
0: ้
1: ค่ะ
0: รอน้ำลดเดี๋ยวมาตรการเยียวยามาทันทีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: เพลงสดสักเพลงเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ครับผม

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: พาวซ่า
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: รจะใช้ตราฉลากทองไง
9: เหนียว
11: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
12: แรงทุ

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อน

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ต้องปิดไม้นะคะน้องเชิญค่ะ
3: ครับผมก็ช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะครับอยากให้ใครที่ขับรถไปตามเส้นทางที่เราไม่คุ้นชินแล้วก็ใช้ GPS เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะรถใหญ่หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยากให้ระวังนะพี่ล่าสุดนะครับที่ชลบุรีนะครับอำเภอพานทองนะครับจังหวัดชลบุรีเป็นรถ6ล้อ2คันนะครับฝ่าน้ำเข้าไปคันนึงบรรทุกแบ็คโฮไปนะครับจะไปขุดลอกเร่งระบายน้ำให้ชาวบ้านอีกคันนึงก็นำไป6ล้อ2คันนะครับขับไปตามถนนน้ำท่วมประมาณ70เซนถึง1เมตรมันก็เป็นผืนน้ำหมดเขาก็ไปตาม GPS เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับขับๆไปต้องตกคลองฮะหัวทิ่มลงไปในคลองอีกคันนึงจมมิดเลยครับคือ GPS มันให้ไปแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าถนนเนี่ยสภาพก่อนหน้านั้นมันก็คือถนนเรียบคันคลองนะคือถ้าเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาสักนิดนึงเนี่ยก็คือตกคลองเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถตาม GPS ช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงพี่ๆมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับก็บางทีมันมีท่อมีอะไรอย่างเงี้ยก็ท่านก็ต้องระวังให้ดีเพราะน้ำท่วมมันมองไม่เห็นอะไรจริงๆเนาะบางทีเราไปตาม GPS มันไม่ได้บอกนะฮะว่าให้เราไปไหนอย่างไรนะครับก็ฝากเอาไว้นะเตือนภัยกันในช่วงนี้เพราะว่าขนาดนี้เขาเป็นรถ6ล้อใหญ่เขาคิดว่าเขาไปได้ทุกที่ที่ไหนได้ฮะเจอคลองก็เสร็จเหมือนกันนะพี่ครับผมโอ้นะฮะนี่แหละนะนะครับฝากเอาไว้ทิ้งท้ายนะครับผม
2: พรุ่งนี้ตีห้ากับ
3: ได้ครับตีห้าเจอกันครับพี่สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 7:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยพี่ต้นและคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่กำลังฟังคุณธีระเพลินๆอยู่เชียวแล้วเจก็ตัดฉึบเลยเนื่องจากว่าต้องเข้าช่วงใช่ค่ะต้องเข้าช่วง7 นาฬิกานะคะแต่ก็เราก็ยังคง